เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอารามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนนะจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ็นกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: อ๋อมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได้
0: อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มานึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตาดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมไปพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้ว
1: ไปแล้วนะครับ
0: ต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่อุตรดิตถ์ต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: พี่เต๋าสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยา

0: สุรศรีวิทยศักดิ
1: ์ครับ
0: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
1: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
0: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
1: ครับ
0: พักอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพญากัลยาวัฒนวิสิทธิ์ซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
0: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้วิธีเข้าลิ่ม
1: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธิศักดิ์แห่งนี้เต๋าต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่มข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุบอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อไปครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกันแล้วครับ
2: พอดีเลยครับ
0: ครับ
1: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลงจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบ อย่างดีเลย

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสินผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพารามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จมาไทยแล้วไปเที่ยว

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธุ
1: ์ไทยยอ
0: มเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือเป็นหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการ

0: รัฐดำริของสมเด็จพระเทพก็ทําหื้อบ้านสันนังหลวงเป็นตีฮู้จักนะเจ้าแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่ใช้สารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
2: เอากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
3: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
4: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
0: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
3: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทั้งหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่โมเฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
7: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ

0: ร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
1: ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ดึง
1: กะลาปะกะลาปะเจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
2: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
1: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
3: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
4: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
5: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
4: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
5: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
6: หาห้องแห่งวิญญาณ
2: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
3: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
2: เพื่อนสนิท
5: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
3: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
5: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
4: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
5: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
1: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
3: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
1: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
7: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
4: ่ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
2: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
4: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
1: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
4: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
4: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
6: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
7: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
2: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
7: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
6: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
1: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
7: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
1: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยายเจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
1: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
2: ้เย้ๆๆๆกันมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
4: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
7: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
7: ฟุตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
2: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมความสุข
4: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
7: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแหละขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
8: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
7: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
4: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
7: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
8: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
1: เย้ๆๆๆๆๆๆฮะ
7: เกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
8: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
8: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
7: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
8: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
8: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
7: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
4: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
2: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
7: ว้าหล่อจัง
8: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
0: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ปาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อ

0: ไป
1: ข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
0: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องข้าใจมา
1: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: ขอสวัสดีที่ประจานจารย์ท่านที่1เดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอธิยินคิดขออาจารย์จารย์ท่านที่1เดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับ
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
1: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: ก็จับไม่ได
1: ้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
2: มีอะไรเหรอจ๊ะ
1: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
2: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
0: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
1: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
0: รางวัลเป็นอะไรหรอ
1: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
0: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
1: โอเค
0: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
1: เก่งมากแก่นแก้ว
0: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
1: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
1: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
0: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
0: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันภาษีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
0: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
4: ๆจบคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
0: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
2: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
2: เมอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
0: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่

0: น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ยาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่

0: รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
3: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
3: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนอะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
3: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
3: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
3: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
4: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
3: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพ เหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
3: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
3: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
7: ได้เลย
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอา

0: สุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าเพื่อนๆลองช่วยนับ1เขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากันกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่า3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับ1เอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับ1เติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

ีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

0: วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ยอดไปฝากเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ

ที่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่

อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแข้งอะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอก

แล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ันนี้คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีหนึ่งอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ไหวก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับสี่
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หุ่นแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
6: ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก

ยเบลฉีเป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอ้ตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมุติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัดเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอ้ามันยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: นี่กลับมาถึงศาสตร์นึงเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหมาทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ท
1: ุ
0: ยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบดันบีบถ้าเป็น
1: ก็คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของผมแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
0: แมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมคร
1: ับแมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: จับชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับ
2: รักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนา นวดถุยหนาน
1: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหลติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
2: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลยค
1: ือ
2: เรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
1: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
1: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
2: แม่ใช้คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันมันต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างงี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละเวลาคนมารักษาอย่างเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได
1: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแม่ไข่จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
2: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องผอมไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
1: ใช่ครับ
2: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไหมผม
1: ครับ
2: สมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวด
1: คร
2: ับ เพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้ง

0: ยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอฮะตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะคุณหมอฮะ
1: อ
0: ันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมระหว่างหลังกับปลายเท้าหมด
1: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ครับ
0: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้ยังไงพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะถ้าอย่างถามเนี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับคือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับ
0: จะมาจัดมีวันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมคุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริงคือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงนี้เนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: ครับ
0: อย่างนี้ยังไงดีฮะหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับ
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊จะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ไทยๆบ้านเรานี่แหละ
0: คือตอนนี้หลายคนชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเรานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นไงค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงไก่
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ่ะระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะเราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: นะฮะพอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหมือนที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสเสาวรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

0: วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสสวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไปวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสสวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสสวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่สวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสสวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของแจ็คไรเดอร์ครับผมและรวมถึงเชฟวีของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: เจสตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
4: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วค่ะ
4: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
6: โดดลงไปนะคะเพราะหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
4: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
6: ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยค
4: ่
6: ะ
4: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
4: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
6: จำได้ค่ะ
4: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
4: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
6: ีคนมาช่วยแล
4: ้
6: ว
4: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
6: มีขวดมีเชือกมีไม้พาย
4: อ๋อมีขวดมีเชือก
6: มีแกล
4: อ
6: น
4: มีเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่แอมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จ ระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างวาดไปจับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
6: ผู้ปกครอง
4: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่อดัมไปก่อนนะครับ
6: ค่ะ
4: ผม
6: มือถึงใจพี่อยากเล่นเร็วมากแล้วอะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่นเล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีผู้ปกครองเดี๋ยวพี่เขาก็มารอหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปเรียนจะไม่พี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อยพี่
4: ขึ้นครับน้องถูกใจ
6: พี่ย่าจมน้ำค่ะ
4: มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับเห็นไหมครับเด็กๆเกือบเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่ย่าดำบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
6: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ย่าก็ไม่ฟัง
4: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอครับไปครับ

0: กฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดแล้วกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the train.

0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรูท66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะ เป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
1: เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อ่ะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอ่ะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

เรายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบ2ฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: ่ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู่นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคไทรแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue, sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese, and the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle. And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: ื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Penche Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, SpanishExplorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
3: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าถ่านและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: ข้าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่ Valley of Fire เป็น State Park ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญ

0: ัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
1: ผ่านเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sisters ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sisters พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบนี้ทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีก100ปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
0: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
1: คิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็น mouse tank ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่า mouse tank ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วหรือดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
0: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
1: เจอโอ้ยแล้วก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงเนี้ยเห็นอ๋อ this one
2: see it
1: oh yes I see I saw this one and I think it's dry
2: yeah I didn't see this one till I came here to show you yeah
1: yes oh thank you ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าอ้าวแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ัดจาก Mouse Tank Trail เรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: Heat Warning ค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่ recommend ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเพย์อยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บลูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทรลนี้น่าจะเป็นเทรลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่า direction เนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่ area เนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นน่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

เนี่ยจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

รี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเฮ้อเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเดอะเวฟเรายืนอยู่ท่ามกลางเดอะเวฟเหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระแพทรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี้ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพทรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอะถ้าใครมาแถวนี้แพทก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

0: Safety Kit Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: โอ้ยน่าเตียงห้องหนูเลยนะ
2: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
1: นุ่มด้วย
2: นุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
1: กระโดดได้เลย
2: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
1: อ้าวพี่ทูจะไปไหน
2: โอ
1: ้
2: โห
3: คนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจค่ะ
3: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
3: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
4: ค
3: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
4: ่
3: วนถ
4: ู
3: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
4: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
1: แม
4: ่
1: เป็น
4: แ
1: บบพี่เบย์ภูมิหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์
3: ดีแล้วจ้า
1: เป็นไรมา
3: เก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
4: ป
3: วดหัวแล้วหนูล่ะ
1: ปวดตรง
3: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจังเลยเนี่ย
4: อันนี้เราขายยาแก้ปวดหัว
3: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
5: ค่ะ ห้ามเลยค่ะห้ามเลยค่ะสำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังๆก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่

0: ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
1: ใช
0: ่นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: ครับอยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างคร
1: ับวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรครับพ
1: ี่อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ต้องอ่างอาบน้ำนะ
1: ใช่ แล้วก็มีอ่างล้างมื
0: ออ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับผักในที่ที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาไม่ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู่
0: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Diary

0: คะแนนไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: พามาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องน้ำหวานครับน้ำหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
2: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
0: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
0: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้อะไรมาบ้าง
1: ที่พอแกะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: ตรงนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
0: ครับ
3: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายตกขวา
0: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
4: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยครับ
4: ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะข่ายตะข่ายมีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยนะครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
2: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค3 4
0: คร
1: ับ ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
3: ้ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
4: มีทาน
1: อ๋อไม่
4: อ
1: ๋
4: อไม่ต้อง
1: จริงจริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: นะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลยดีใจจ
1: ัง ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี้ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: ตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้ได้ขอบคุณมากเลย
8: เมนูก็มี130
1: 40 100เหรอพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
9: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
6: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
1: เอาร้อนเหรอ
6: ร้อนอ่ะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
10: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450ถึง500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80ถึง100ปีในการย่อยและมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่

0: แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารที่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ถูกต้องค่ะ
3: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับต้องมานับกันดีกว่าครับว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่คราวนี้มาดูทีมนี้หน่อยครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่
1: ครับ
2: กี่
4: ชิ้นครับ
2: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เอช
4: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจกมันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้คนเยอะเดี๋ยวก็ถามพวกเราเข้ามาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ียวครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน

0: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
1: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอ

ประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาทำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่
1: ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่าสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ค
2: เดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คุณพ่อหลายร้านเนี่ยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ใช่ใช่โอ้โห
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดไปจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
1: นี่ยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็นสายเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการจัดบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคาบๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30 เซนเราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ย

0: เป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
1: ใช่ใช่ปลวกมันยังจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
2: คือเปลือกไม้
1: ใช่เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
1: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตอะค่ะ
0: เน
1: ื้
0: ออ่อน
1: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
1: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
1: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
1: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
1: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
1: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
1: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
1: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได
1: ้ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: นั่น
1: ค
0: ือ
1: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
1: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
0: โอเคนิ้วกว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ใช
0: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
1: โอเคไปค่ะ

0: อ๋อตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถ
2: ู
1: กไหม
2: คะ
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมจะไปดูที่บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลยอ
1: ันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว
2: ้
1: ใ
0: ช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มัน
1: มาอยู่ตรงคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันยังไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: ทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริงๆ
2: บิดไปเอ้ยอัมลองบิดที

0: ากเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัวเอง
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
0: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
0: ัน
1: จะเด้งออกมา
0: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
0: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
0: บางทีเป็นบานคู
1: ่
0: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะ
0: แอนดี้
1: ใช่
2: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
0: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
0: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
0: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
0: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
1: า
0: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
0: เป็นสีเข้มไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
1: ใช่ใช่ค่ะสวยเนาะ
0: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
0: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็นแบบ
1: เขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
2: ี
1: จะเป็นการพ่น
0: ครับ
1: ค่ะพ่น
0: ลายเนียนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่มันจะเนียน
0: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอ่ะอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
0: ครับ
1: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค
0: ่
1: ะ
0: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่
0: ะ
1: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
0: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ้
0: าวบอกแล้วว่าที่ท่านมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับนะเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช
0: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
0: ่มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
0: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: ท่านเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครๆก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
0: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช
0: ่โอเคอันนี้คือเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: เ
3: รา ก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่
3: ะ
0: มันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า พอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมนะคะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
0: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
0: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
0: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้นะคะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
0: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
0: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
0: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมา
3: แม่จะคอยแบบคอยแทงเลยคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
0: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
0: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: อ่าค่ะเออก็จะเป็นห้องนอนของแม่
0: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ๆ
0: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะอ๋อ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
2: ๆเรียนก
0: ่
2: อนนะ
0: โอ้โหเรื่องงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
0: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
0: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
0: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาฝืดบ้าง
2: ค่ะ
3: ก็ไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่
0: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
0: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะใน
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก
1: ็
0: คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซ
1: ึ่
0: งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก
0: ็
1: แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนี้ทีนี
1: ้
4: ให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
1: ค่ะ
4: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตัววงกบตัวนั้นมันไม่มีใช่ไหมคะตอนน
0: ี้ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับ
4: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมันเป็น
4: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยตอนเราออกมันออกยากเลยงัดแล้วมันแบบสูญมือเสีย
5: ท่านนายครับจากไหนหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลย
5: น
2: ะ
5: หน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานครับ
2: ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ที่นี่คือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้ม

0: กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลักกรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การล่างม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกัน
6: สมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ย
7: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้ารู้ว่าจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: การไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับจะบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่มีเนี่ยผมว่ายัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมถ้าเด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวๆดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อันนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยพี่บอกได้ไหม
2: แต่ผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับ ลงนี่ได้เลยใช่ไหมคร
2: ับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู
5: ่อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัดข้างไหน
1: ไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปตัวไปหลังครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่บังคับเรา
5: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได
7: ้การที่เอาเรื่องขบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามข้ามมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาวัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
0: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
6: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
4: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
6: พันธุ์เต้น
4: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
6: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
4: อันนี้เรียกว่าไม้
6: จากไม้ตะขอสอยนี
4: ้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
6: เอามือใหญ
4: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
6: เจอลูกใหญ่
4: ลูกไหนบ้างครับ
6: เจอลูกใหญ่อะ
4: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
6: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่นน่ะ
4: นี่แหละครับ
6: นั่นแหละใช้ได้
4: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมคร
6: ับ ใช้ได
4: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
6: แต่เมื่อก่อนอะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวปลูกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
4: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
4: เก็บเยอะ
6: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
4: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
6: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
4: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
6: เลือก
4: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 แล้วก็เก็บไปนับไป
7: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
6: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
4: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบและความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
0: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
7: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
4: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
7: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
4: จะกินแค่เปลือก
8: เปลือกใบ
4: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่ใช่เลี้ยงแค่แบบนี้

0: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
0: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
2: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
0: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
2: ครับผม
0: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับจะกินแค่เปลือก
2: เปลือกใบกิน
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
2: ดูฟาร์มชื่นครับ
3: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
0: เนี่ยผู้นำ
4: เขามาอยู่ก็ต้องดู
0: เขามาอยู่ก็ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
1: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
0: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรครับที่นี
5: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
0: ครับผม
5: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
0: อ๋อ
5: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
0: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
5: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้
0: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
5: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเหงือก
0: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
5: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
0: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
5: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
0: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
5: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
0: อร่อยใน3โลกเลย
5: ต้องลองนะคะ
0: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
5: ต้องลอง
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามเนี่ยมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
5: ใช่ค่ะ
0: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
1: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
0: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
6: ข
0: ้
6: าวอ
0: ัน
6: เหล
0: ี่
6: ยมคุณล่ะ
0: เฮ้ยอ้
6: าวนี่ใหม่อีกแล้วนะ
0: เอ้ยอ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
7: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ

0: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้ไม่ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับ
1: เอาเลยนะ
0: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่นี่ห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
1: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช้ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละ
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
2: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
0: ถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทำมันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
3: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
4: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งแล้วมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดาที่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ถูกไหมครับน้องครับ

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเรานี่มันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับอันที่สองที่เจอบ่อยณขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับ

ของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญเขาระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะเอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างงี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดโซกๆนะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี้ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิก็ลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826

0: ผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย
2: ้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ

0: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราควรจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
1: พวกเราพวกเรา
2: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
0: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
3: ครับครู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริง

านิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

เคยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจก็ผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: อือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือมั้ยนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ yeah! พวกเราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคต

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยดาวโอ้โหเจ้าผลมีหนามลูกรีรีสีแดงๆนี่นะครับที่เวียดนามเขาเรียกว่าแก๊กที่ปัตตานีเรียกว่าที่กาเครือที่แม่ฮ่องสอนเรียกว่าฮู้กู้ตะที่แพร่เรียกว่ามะข้าวส่วนที่ตากเรียกผักข้าวและที่ภาคกลางครับหรือคนทั่วไปรู้จักในนามของฟักข้าวครับลุงชนะตรงโยงเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไปกับการเกษตรครับแม่ก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเรียกฟักข้าวที่แกปลูกว่าfruit from heaven หรือผลไม้จากสวงสวรรค์โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นครับว่าแต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอครับฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ

0: นี่แหละครับที่เรียกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นผลไม้จากสวงสวรรค์นี่ลูกฟักข้าวมาแล้วมันดียังไง
1: ฟักข้าวมันมีเบต้าโคโรทีนและก็ไลโคปีนโอเมก้า6โอเมก้า3
0: อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ
1: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
2: ฟักข้าวเหล่านี้ป้าเจี๊ยบภรรยาของลุงนะจะเอาไปทำน้ำฟักข้าวให้พวกเราชิมกันครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเริ่มจากการล้างลูกฟักข้าวให้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำล่ะครับเนื้อสีเหลืองเอาไปปั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่ปั่นแล้วผสมกับน้ำต้มเดือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
0: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าวสักหน่อยป่ะล่ะ
2: นอกจากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งแหมประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
0: แต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
1: ในหนึ่งลูกมีเม็ดเกือบร้อย
0: ครับ
1: คุณจะได้ร้อยต้นเนี่ย
0: ครับ
1: แต่คุณจะต้องถอนตัวผู้ทิ้งถึง95ต้น
0: ต้องนั่งคัดกันตาแฉะเลยลุงนะ
1: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงน้าบอกเอ้าคือลูกฟักข้าว
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
1: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
0: ่
1: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
0: คือแบ่ง3ส่วน
1: เอาทั้ง3ส่วนเอาตรงนี้เป็นแม่มันนี่แหละ
0: ครับ
1: อันนี้เราได
0: ้
1: สวยมั้ยครับ
0: นะสวยมากเลย
1: นะ
0: อันเนี้ยคือส่วนหัวที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่คือตัวเมียอยู่ข้างบน
1: ข้างบน
0: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมียอยู่ข้างบนเมล็ดฟักข้าว
1: ตัวผู
0: ้อยู่ข้างล่าง
1: คุณก็นับกันดู1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
0: อุ้ยลุง
1: เป๊ะมั้ย
0: เป๊ะคือโดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยสายตาเนี่ยทางกายภาพ
1: ไม่ออ
0: กไม่ได้
1: เหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
0: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
1: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี้จะไม่มีตัวผู้
0: อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
1: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด
0: ในมือผมครับเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มันใช้ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
1: หัวใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู้
3: ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวหาก่อนอันนี้นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้
2: เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงณจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับ
3: เป๊ะมากอ่ะนี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลย
2: นำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละ1ครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้โหยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวันจะรดมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระเปาะลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระเปาะรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียล่ะครับพอเวลาผ่านผลเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยสวยจริง
3: ๆแอบเห็นแบบมีแมลงอะมันบินว
1: ครับไอพวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
3: เหรอ
1: มีความหมายกับเราตัวเพราะว่ามันอยู่ตัวเดียวที่ร้ายที่สุด
3: คือ
1: แมลงวันทองเป็นพระเอกของผลไม้ทั้งหมด
3: เนาะ
1: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
3: อันนี้คือลุงชื่นชมแมลงวันทอง
1: ชื่นชมมากครับ
2: และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงนะเขา

0: ลุงนะแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวดแขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราก็จะล่อแมลงวันทองให้เข้ามาทางรูแต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
1: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
2: คร
1: ับ เราล่อเฉพาะผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับ เพราะตัวผู้มันได้กลิ่นในกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมียมันก็เลยจะเข้าไปหาก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลงการผสมพันธุ์ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจะต้องหายไปหมด
3: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
1: แต่ธุรกิจการจ่ายของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
3: ครับ
1: แล้วขายอยู่กับที่คุณต้องการโทรศัพท์มา
3: ครับ
1: ส่งไปรษณีย์ให
3: ้ครับ
1: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
3: ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี้สักอยู่ได้ประมาณ
1: เธอรวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไล่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
3: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยมั้ย
1: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
3: ได้ประมาณไหน
1: ขั้นได้แค่แ
3: ซ่ได้แ
1: ซ่แซ่ของเซียน
3: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
1: ไม่งกพูดแหลกแกกหมดแล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
3: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
1: ให้เต็มๆทุกอย่าง
3: ความรู้ที่แบบอยากได้
1: อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอเพราะฉะนั้นผมอะไรเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดไหม
3: หมดหมดเปลือก
1: ลงไปเลยเขียนไปเลย
3: แล้วไม่ต้องแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบรายละเอียดเป๊ะฟรี
1: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้ให้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่หมายความว่าพอมันเกิดขึ้น
3: ครับ
1: สิ่งนี้คือการให้ดังคำพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่ท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณน่ะให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
0: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โห
3: รับเลยครับลุงครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรคนหนึ่งครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลยแกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่หลุงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองคนนี้ใช้ทำปุ๋ยละครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยละครับแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
4: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ยแต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเน
3: ี่
4: ยในหลวงทำงานก็กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยราชการต้นๆนะ
3: ผมขอจับออกมาดูหน่อย
4: ได้เลย
3: อันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
4: ได้เดือน

0: นึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกก็ร้อนมีเชื้อรา
1: อ๋อนี่คือเชื้อรา
0: ลองดมหอมขี้ทั้งนั้นแค่หนึ่งเดือนก็หอมแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีกลิ่นจริงครับ
0: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
1: ครับ
0: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจนแปรปรวน
2: ลุงสมศักดิ์ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทำพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับ
0: เอาที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากคือเปลือกมัน
1: เปลือกมัน
0: สองเปลือกอ้อย
1: เปลือกอ้อย
0: สามแกลบ
1: แกลบ
0: สี่ขี้เลื่อย
1: ขี้เลื่อย
0: เนี่ยมันมีอยู่มีกี่ตัวที่มันมีโรงงานใหญ่ๆอยู่
1: อันนี้มีนี
0: ้
1: แล้วก็มีส่วนประกอบอะไรส่วนผสมอะไรเงี้ย
0: ส่วนประกอบก็มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดพวกนี
1: ้มูลสัตว์อะไรก็ได้
0: ได้ไหม
2: ปุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริงๆ
1: อย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยังไง
0: ก็ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
0: ก็แค่เอาหญ้ามาปูดินเอาฟางมาโฮมดินอยากให้มันเดียวก็เอาขี้โปะบนแล้วน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่อาจารย์ยากเรียกนะแห้งก็หญ้าห่มน้ำก็เอาน้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
2: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็น1ใน9ฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
0: อ้าวเทเนี่ยตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะแใบไม
2: ้ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกง่ายๆครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
0: หลาดกองเนี่ยเลยแค่นี้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
1: ้ตอนจังหวะแกจ้วงจ้วงสมันเลยบอกจริงเข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะอันนั้นคือทำล็อตใหญ่ๆอันนั้นไว้ขายและปุ๋ยใบไม้เงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจากอะไรอะฮะ
0: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรงเรียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโลงกวาดใบไม้เผาอะเผาจนถึงมลพิษมาก
1: ครับ
0: ก็กลับมานึกว่าลองจัดการเรื่องนี้ทีนู้ก็เลยทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัวแค่นั้นเองในนี้มี4ฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมี4ฐาน1ฐานเลี้ยงไก
1: ่
0: ได้ขี้มาทำปุ๋ย2ได้ไข่
1: ได้ไข่
0: 3ดับกลิ่น4มแมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
2: อย่างที่บอกล่ะครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแม่น่านับถือจริงๆเลยล่ะครับ
1: ลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่ง

0: ทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้ใช้ใช้ใช้
1: ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ
0: อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยอย่างปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเรานี่ใช่ไหม
2: ใช่อ
0: ย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
3: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่า
0: ครับ
3: แต่ตรงเนี้ยมันงานกว่า
0: ที่เราเห็นเป็นดงดงอย่างนี้นะ
3: งานกว
0: ่
3: าง
0: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
3: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
3: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีอ่ะตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบของดินมี4อย่างดินมีน้ํามีอากาศมีสีวัตถุก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้บางต้นไม่ชอบแฉะต้องรู้จักนิสัย
0: อย่างตรงนี้พื้นที่เค้าเป็นยังไงฮะ
3: แฉะ
0: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
3: เติมสีวัตถุ
0: ที่ทรายเติมเป็นสีวัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลั่วน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
3: นั่นมันแฉะทรายทั้งนั้นเนี่ยน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะคลองใส่ไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
0: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
3: แก้มลิง
0: แก้มลิง
3: หนองอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
0: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
3: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิง

0: ทุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามแล้วนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่เวลาจะขายของเนี่ยจะขายอะไรก็ช่างอยู่ๆอย่าหยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้แล้วต้องรู้ให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
2: นั่นน่ะสิ
1: ก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในเนี่ยเมื่อก่อนเลือกปุ๋ยใช่ไหมเพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็น มาตรฐานมันแค่สายต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้อย่างเงี้ยเศรษฐกิจพอเพียงมีสองขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้นสองขั้นขั้นที่หนึ่งเขาเรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยต้องมีกินเหลือกินให้แจกเหลือแจกให้เก็บเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐานยังไม่เต็มวิ่งไปหาขั้นก้าวหน้าเขาเรียกข้ามขั้นในหลวงห้ามไม่ด้วยว่าอย่าข้ามขั้นให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเนี่ยตรงเนี้ยท่องกันจำเป๊ะแต่เวลาทำไม่ทำไงแล้วจะก้าวไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันเนี้ยถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบ้านออก

0: การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทําให้ได้แบบว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด
1: รับเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับคุณลุงครับ

0: ี่ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะต้องถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงเข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทหารทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียน

0: รากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
2: สามวันต่อมา
3: เ
0: มย์กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
3: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
4: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: พร้อมด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ๆๆตรงนี้โอ้อัน
2: นี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยเฮ้ยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันนี่ใครมาเก็บไหนอะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันเนี้ยจะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้น

0: วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาแล้วล่ะค่ะ
1: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
2: นี่
1: เอ
2: าลูกมันเล็ก
1: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
2: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะ
2: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
1: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็ก
2: นี่จาวมันเล็ก
1: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
2: กะแต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
1: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้
2: ออ
1: ยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือ
2: เก็บ
1: แต่เราเอามาทำจาวตาล
2: ทำจาวตาลไม่เก็บ
1: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
2: ตาลสาว
1: ตาลสาวคือแบบ
2: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกที่ใหญ่คือ
2: ตาลยาย
1: ตาลยาย
2: เขาเรียกตาลยาย
1: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ปึ๊บนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะจานสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
3: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
5: ่ได้
3: กินได้
5: ชิมได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานคืนคืนแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ

0: ม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
1: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
1: อกโหนดเอาไว้วัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
1: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
2: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะแม
1: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำเหมือนกันแหละมันล้นม้านะมันโดนแห้ง
2: ๆจ้ะ
1: ม
2: ัน
1: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
1: ฑ์
2: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
1: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
2: จ้ะ
1: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปอ่
2: ะ
1: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
3: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ

0: คาดแล้วคาด
1: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
2: เคย
1: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
2: แล้วคาดไ
1: หมฮะ
2: ไม่คาดดูเนียนๆเยอะแล้วยิ่งหนีไหม
1: อุ้ยดู
3: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
4: นี่อันนี้มีจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกๆแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
3: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
4: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
4: ้
2: า
4: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
4: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใหญ่ด้วย
4: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
4: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแบบเนี้ย
4: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอะมันจะดำ
4: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
4: จ้ะ
2: มันไม่สวย
4: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
4: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม
2: ่ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
3: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสคืบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
4: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เทหัวกะทิใส
4: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะเอาน้ำตาลใส่
4: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
4: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลสาย
4: อ๋อใช้น้ำตาลสาย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกพอดีนิดนึงอะ
4: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลสายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโนดเชื่อม
4: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลคนนี่แหละมันอร่อยประกัน
4: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
4: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
4: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
4: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะอันนี้เราต้องต้มอีกนานไหมจ๊ะแม่
2: อันนี้ใช้เวลานาน ให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
0: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวนี้หนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมันๆมัน
0: แล้วคือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
3: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
0: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
0: ะ
2: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
0: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
0: น้ำตาลที่เราเช
2: ื่อ
0: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
0: ะ
2: อีกหน่อย
0: จ้ะ
2: อ้าว
0: พอในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
0: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
2: ื่อ
0: ม
2: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
0: ค่ะ
2: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
0: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
2: ิแล้วก็ใส่
0: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
2: ใช้ต่อ
0: ม
2: ัน
0: มีรสชาติโอเคนี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะ

0: นี่เดี๋ยวหนูชิมเลย
1: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
2: ก็มันใช้ตาลสายไงอันนั้นน่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละมุน
2: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนขนเพชรอ่ะตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมๆ
1: หอมมันด้วยค่ะ
3: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
2: ไฟปานกลางอ่ะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าถอดนี่เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
2: เออใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดงี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาล
2: เลยเนี่ยก็สมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
2: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
2: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
2: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้า
2: เนี้ยเหลื่อมชัยในแนวเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวเจ้าตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนุบหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทําขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดจาวตาเราได้เนื้อหนูแทนAmarin TV
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าตมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การล่างม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: แต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: วิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
3: ใช่นี่ผมยัง
2: มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อย่างนี้เราลงไปลอง
2: ได้
3: แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างน
2: ี้
3: บอกได้ไหมคร
2: ับ ผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังเรากดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทัศน์ของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แหมเห็นตัวไปหลังครับเห็นตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
5: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่บังคับเรา
5: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
7: การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนและเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามข้ามมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาวัวล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยเป็นกันมาก่อนครับ
0: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่

0: เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
1: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
0: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันอะไรครับ
1: พันเต้น
0: แล้วงี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
1: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
0: อันนี้เรียกว่าไม้
1: จากไม้ตะขอสอยน
0: ี้ไม้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
1: เอามือใหญ
0: ่เนี่ยผมก็ลองมากนะครับ
1: เจอลูก
0: ใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
1: เจอลูกใหญ่อะ
0: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
1: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่น
0: นี่แหละครับ
1: นั่นแหละใช้ได้
0: ข้อนี้ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมคร
1: ับ ใช้ได
0: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
1: แต่เมื่อก่อนนะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนขายยาซะเยอะแล้วของขายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวปลูกมะม่วงกระนุ้นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
0: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บโยอย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
0: เก็บเยอะ
1: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
0: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
1: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
0: เก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
1: เลือก
0: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 แล้วก็เก็บไปนับไป
2: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
1: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
0: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
3: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
0: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
0: จะกินแค่เปลือก
5: ใบกิน
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่ได้เลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้ว
0: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
0: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
7: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
0: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
7: ครับผม
0: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราก็จะวางอย่างเงี้ยเหรอครับ
7: คร
0: ับ จะกินแค่เปลือก
7: ใบกิน
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่ได้แค่เลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวเราเห็นได้ว่า มันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
5: สามชื่นครับ
8: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินตัวนั้นใช้ให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
9: เนี่ยผู้นำ
10: ใน
9: พอ
10: ยเขามาอยู่ก็ต้องดู
9: มาอยู่ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
3: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
9: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
11: ใช่ค่ะ
9: มีอะไรครับที่นี
11: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
9: ครับผม
11: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
9: อ๋อ
11: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
9: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
11: เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้แล้ว
9: 7วัน
0: เขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
11: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนคอดเกล็ดแคะเหงือก
9: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
11: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
9: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
11: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
0: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกันปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
11: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
9: อร่อยใน3โลกเลย
11: ต้องลองนะคะ
9: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อน
11: ๆต้องลอง
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพ็คเกจจิ้งก็สวยงาม
9: มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสด
11: ใช่
9: เพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
11: ใช่ค่ะ
9: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
3: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
9: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
6: ข้
9: า
6: วอเหลี่ยมกุลลังอ้าวนี่ใหม่อีกแล้วนะ
9: อ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
12: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
9: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิม
0: ส่วนทองไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับ
9: เอาเลยนะ
0: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่นี่ห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
9: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้ๆเคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละ
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ปลายๆว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มนึงมีเลี้ยงวัวคอกนึงมีสวนมะนาวอยู่แปลงนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้วันนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทำมันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุง ต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
13: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
3: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: ษาไว
1: ้เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อือ
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทําตรงนี้ก็จะได้ออกกําลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่มั้ย
2: ค่ะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไว้ครับน้องครับตัวครับ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตอนเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: ราก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยวัดอยู่นี่เองที่นี่นะอากาศดีมากเลยแดดก็ไม่แรงน่าจะเดินเที่ยวสนุกเนาะ
2: ถึงวัดอยู่ไกลก็มาถึงจนได้
1: ใช
3: ่สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
1: วันนี้เราอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
4: อยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่มีขนมอร่อยๆเยอะเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำอะไร
0: ขนมอั่วครับเป็นขนมพื้นบ้านที่ทุกคนชอบครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะน้องพาวลองแล้วอร่อยมากเลยวันนี้พวกเราอาสามาซื้อน้ำตาลไอ้ที่ตลาดกันค่ะส่วนพี่เฟย์พี่ปั้นกำลังเตรียมส่วนผสมรอพวกเราอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เฟย์พี่ปั้นเลยนะคะไปกันไปเร็วจะหาพี่เฟย์พี่ปั้นแล้ว
2: มาค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยเปิด
5: ค่ะ
2: นี่สุกแล้วใช่ไหม
6: คะถั่วสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบดถั่ว
2: อ๋อบดให้มันละเอียด
5: ผ้าก่อนตักถั่วใส่ในชาม
2: หอมไหมคะน้องหยก
7: หอม
2: ตักใส่เลย
5: ค่ะอ
8: ยากกินแล้วล่ะสิ
1: มาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้ว
9: อ้าวน้องมาแล้วนี่น้องๆรู้จักป้าติ๋มที่จะมาสอนพวกเราทำขนมหรือยังคะ
10: สวัสดีค่ะ
1: นี่ค่ะอ้อย
5: ค่ะน้ำอ้อย
2: นี่พวกเราเนี่ยเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำกันแล้วด้วยรอก็แต่น้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันนะคะ
1: อย่างนี้พวกหนูก็ไม่รู้สิคะงั้นส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะ
5: ส่วนผสมนะคะมีถั่วเขียวนึ่ง
2: ถั่วเขียวนึ่ง
5: ค่ะแป้งข้าวเหนียว
2: แป้งข้าวเหนียว
5: น้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทราย
5: เกลือ
2: เกลือ
5: ก็มะพร้าวขูด
2: มะพร้าวขูด
5: ค่ะ
1: มาเดี๋ยวเฟย์ใส่น้ำตาลอ้อยให้เลย
5: ค่ะ
2: นี่อันนี้น้ำตาลอ้อยที่น้องไปซื้อกันด้วย
1: ใช่หายากอ้อยเนี่ยปกติมันจะเป็นน้ำไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมมันเป็นก้อน
9: จริงด้วยจริงด้วย
5: เขาต้องนำอ้อยไปบดให้เป็นน้ำเสร็จเขาเอาไปเคี่ยวเคี่ยวให้แห้งแล้วเป็นก้อนอย่างนี้มานี่ค่ะเขาทำเป็นก้อนๆมาขาย
1: สีสวยมากค่ะ
5: สีธรรมชาติสีของมันเอง
1: นี่ค่ะหัวนี่ก็หอมมาก
5: ค่ะบดหัวเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปผัดไส้กัน
2: อันนี้พี่เฟย์นึ่งไว้ให้แล้วนะคะ
5: ถั่วเขียวต้องเอาไปนึ่ง
2: คืออันนี้ต้อง
5: เอาไปแช่ก่อนแช่หนึ่งคืน
2: ช่วยกันจับช่วยกันจับ
5: มันนึ่ง
4: ป้าติ๋วคะเราไม่ต้องบดตอนร้อนหรอคะ
5: ตอนเย็นๆมันจะแข็งค่ะแล้วมันบดยากอย่างเงี้ยเห็นไหมมาเดี๋ยวให้ป้าทำเนาะนี่ต้องออกแรงหน่อยนึงต้องชิมดูสิเป็นยังไงบ้างอะชิมดูตอนนี้
4: เราถ่ายกัน
5: เดี๋ยวเราผัดเสร็จแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอะ
9: ทำไมเค็มต้องไปหอมไม่ใช่เราเล่นอร่อยค่ะหอมมัน
8: อร่อย
9: มัน
2: อร่อย
1: ยังไม่ยิง
2: ต้องลองชิม
5: เออมันยังไม่มีรสชาติเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยป้าเดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันแล้วนะคะ
2: ไปผัดไส้กันเราต้องเตรียมอะไรไปอีกไหมคะ
5: เอาน้ำตาลทรายเอาถั่วไปใส่ก่อนนะ
1: เอาช้อนไปตักด้วยดีไหม
9: นี่จ้า
1: อ่ะนั่นแหละเทถั่วใส่ลงไปเลยใช่ไหมคะ
5: แม่แบ่งเกลือมาลูกเกลือ
1: มาเร็วมาเร็วอ่ะมาตักเร็ว
2: ใช่ไหม
5: เอาพี่เอาถั่วมาใส่เลยค่ะ
9: ก็ใส่นี่ช่วยกันทำใหญ่เลย
1: อยากก
5: ิน อ๋ออ
2: ยากกินเหรออดใจสักแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ได
5: ้อ้าวใส่เกลือลงไปนะคะ
2: ใส่เกลือลงไปเท่าไหร่อะคะ
5: 2ช้อนชาค่ะ
2: 2ช้อนชานะคะ
5: โอ๊ตให้แพลวให้หยกไปเช็ดใบตองร้อนนะคะครับเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะ
1: โหเยอะมาก
2: เอาถั่วจากข้างล่างที่มันไม่เลอน้ำตาลคลุกขึ้นมาข้างบน
5: ค่ะผัดให้เข้ากันแค่นั้นแหละ
1: เวลาถ้าเราทำที่บ้านก็อาจจะแบบถั่วน้อยหน่อยเนาะ
5: ค่ะ
9: ก็ผัดง่ายสิ
1: เพราะว่าเรากินกันเองแล้วเราจะดูยังไงคะว่ามันได้แล้ว
5: ชอบหวานเดี๋ยวผัดไปอีกนิดนึงค่ะเออตอนนี้มันยังไม่เข้ากันเลยนะคะ
9: เริ่มอันนี้เราผัดให้แห้งใช่ไหมคะ
5: ค่ะผัดให้แห้งเดี๋ยวเราจะได้ปั้นไส
1: ้โอ้เป็นลูกเลย
9: จริงด้วยเป็นลูกเหมือนไอศกรีม
5: พอแล้วค่ะได้แล้วค่ะ
2: เย้
5: ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวไปหา
9: ตั้งชาอีกมาชิม
2: อาหารถ้วยให้พี่เซนหน่อยค่ะ
1: มาแล้วนี่เอาช้อนอันนี้ตักง่ายกว่าหอมไหนลองชิมแล้วใช่ไหมตอนแรกมันจืดๆมันๆเนาะ
5: อุ๊ยร้อนไหมอ้าวโดนแล้ว
1: จืดๆ
5: ระวังเป็นยังไงบ้างคะรสชาติ
9: หวานๆค่ะ
1: ถ้าเราอยากได้ไส้หวานแล้วเราใส่เกลือทำไมคะ
5: เกลือตัดรสชาตินิดนึง
9: มันจะได้หวานๆเค็มๆไงคะมันจะได้ไม่หวานอย่างเดียวเดี๋ยวเลี่ยนเกินไป
1: ไส้หวานจะทานง่ายหน่อย
5: ค่ะ
9: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาไปวางไว้ที่โต๊ะเลยไหมคะ
2: ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะ
5: เรากลับไปที่โต๊ะกัน
2: ค่ะไม่

0: หลบหน่อยหลบหน่อย
1: ครับ
2: เป็นไงหยกอยากกินยังหอมไหมครับโอ๊ต
3: หอมครับ
2: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะ
1: เราจะเคี่ยวน้ำอ้อยค่ะ
2: เคี่ยวน้ำอ้อยกลายเป็นน้ำใช
1: ่ไหมกลายเป็นน้ำค่ะ
2: งั้นเราเริ่มเคี่ยวกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ค่ะค่ะมาเริ่มเลยเอาหม้อมาค่ะ
2: แล้วมะพร้าวนี่เอามาทำอะไร
1: อ๋อมะพร้าวนี่ต้องขูดค่ะ
0: มะพร้าวขูด
1: เดี๋ยวใครจะขูดนะคะ
2: หนูเราเคยขูดกันแล้ว
4: ให้สามคนให้สามคนช่วยกันขูดลูกหยีน้องหยก
2: ขูดไว้เหรอ
4: เดี๋ยวน้องป้านช่วยดูแล้วกัน
2: ได้ค่ะพี่ป้าแต่เราทำอย่างวันนี้ก็ขูดนะ
4: ใช่ค่ะ
1: ขูดแบบไหนขูดฝอยค่ะ
4: ข
1: ู
4: ดแบบฝอยนะ
2: ได้ค่ะขูดฝอยเวลาเราขูดขูดแบบนี้แล้วก็ขูดเบาๆแล้วก็ขูดเบาๆขูดเบาๆไม่ต้องออกแรงเลย
4: เดี๋ยวเทน้ำเลย
1: ค่ะเทน้ำใส่เลยค่ะ
2: เติมน้ำอย่างนี้เราจะกัดประมาณยังไงดีคะว่าเท่าไหร่
1: น้ำขึ้นเนี่ยค่ะ
2: เดี๋ยวนะแล้วอย่างนี้น้ำตาลต้องใส่กี่ก้อนดีคะ
1: ใส่สิบก้อนค่ะ
2: สิบก้อนค่ะค่อยๆนะ
1: ใส
2: ่สองสามเป็นยังไงเหรอพี่ปั้นอุ๊ยเก่งมากแต่เอาให้เส้นยาวๆกว่านี้นิดนึงค่ะหนูอย่าไปขูดโดนมันนะไม่งั้นมะพร้าวเราจะเป็นดำๆแล้วมันจะกินไม่ค่อยได้กินแล้วมันจะแข็งมากแป๊บเดียวยังไม่ทันอะไรเลยเริ่มเปลี่ยนสี
4: คนน้ำตาลอ้อยนี่หวานมาก
1: ๆค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำอ้อยเนี่ยไป
2: ถ้าหวานน้อยก็ใส่น้ำอ้อยน้อยแล้วก็ปริมาณน้ำก็น้อยด้วยก็แล้วแต่ที่ต้องการ
1: ก็แล้วแต่
4: หอมไหมหอมไหมคะ
2: โอ้สีเปลี่ยนแล้วได้กลิ่นน้ำตาลด้วยอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฝั่งนี้เหนื่อยหรือยังโหงเหงื่อแตกเลยนี่ขูดเก่งมากค่ะนี่ในโชว์ฝีมือให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นไงบ้างพี่เฟย์คะคนนี้เนี่ยขูดไวส่วนคนนี้เนี่ยขูดสวยมากเลยค่ะออกมาแล้วเป็นเส้นยาวๆนี่แหละโชว์ให้เพื่อนแต่คนนี้ขูดไวมาก
4: พี่เฟย์ดูสิโอ้ยน้ำตาลละลายแล้วค่ะ
2: หอมมากเลยค่ะสี
4: น้ำตาลละลายกันเลย
1: เดี๋ยวเราก็พักไว้เนาะไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปทำแป้งกันต่อไป
2: ค่ะเราไปทำแป้งกันดีไหมคะน้อง
5: ๆดีค่ะ
2: นี่ดูขูดมะพร้าวได้เยอะเลย
4: สวยมากใช้ได้เลยนะคะ
2: สวยมากเลยส่วนผสมของแป้งมีอะไรบ้าง
1: มีแต่แป้งข้าวเหนียวนะ
2: มีแป้งข้าวเหนียวแล้วมีอะไร
1: แป้งข้าวเหนียวแล้วก็เกลือแค่นั้นเลยค่
2: ะ
1: สองอย่าง
2: สองอย่างเองเหรอ
1: แล้วน้ำอ้อยไงคะน้ำอ้อยที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้อ่ะต่อไปก็ตักเกลือใส
2: ่เกลือ
1: 4 ช้อนชา
2: เกลืออยู่หนึ่งส่วน4ช้อนชา
1: แล้ว
2: ก็จับกะละมังไว้มันจะได้ไม่ไปไหน
4: เก่งมากพอแล้วคร
1: ับ น้ำอ้อยที่ต้มไว้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากรองกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
4: เดี๋ยวไปเอาผ้าห่อมาให
1: ้ค่ะ
6: พี่ป้ามือเราก็
2: ทำไมต้องกรองด้วยคะแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอคะ
1: มันยังสกปรกนะคะต้องกรองเอาเศษ
2: เพื่อมันยังไม่ละลาย
4: บางทีน้ำตาลก็เป็นเม็ดหรือไม่บางทีเราทำขนมเนี่ยก็อาจจะมีอะไรตกลงไป
1: ได้ลง
4: นี่น้องๆมาดูแล้ว
1: เอาพอแล้วค่ะนี่อย่างนี
2: ้ค่ะ
4: คุณป้าคะทำไมเราถึงใช้น้ำตาลอ้อยอะคะทำไมไม่ใช้น้ำตาลอย่างอื่นเช่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลกำมะ
1: หยี่อ๋อได้ค่ะแต่นี่เราต้องการสีจากน้ำอ้อยค่ะต่อไปเราก็ตักใส่ในแป้งใส่หนึ่งก่อน
4: ไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งค
2: ่
4: ะ
2: เดี๋ยวให้พี
1: ่ใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือเลยค่ะพอก่อนยกก่อนแล้วฟังรุ่นใส่มั่ง
2: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเรื่อยๆนะคะน้องๆเป็นไงคะพาว
1: เ
2: หนียวเหนียว
1: นิดนึง
2: มันจะเหนียวเหนียวอ่ะ
6: เอาแป้งไปที่น้ำมันก็ขยำ
2: นี่อย่างนั้นแหละ
6: เ
2: ดี๋ยวพี่จะกิน
6: กับแป้งเป็นรูปสัตว์ได้
1: มือหนูก็พอง
2: ค
1: ุณเลิกกันหมดแล้ว
2: อย่าสะบัดใส่พี
4: ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามือลงไปก่อนได้ไหม
2: ช่วยไ
1: หม
2: มันจะข้นขึ้นเนาะ
4: เดี๋ยวกินแกก็ต้อง
2: พับพี่เฟย์ช่วยกันหนึ่ง
4: ลองดม
1: เขาเล่น
4: กินหอมอะไรครับ
2: เหมือนแป้งมันนิ่มๆอ่ะ
1: น
2: ิ่
1: มหรือยัง
4: ไหนพี่เฟย์ลองดูสิคะ
1: อ้าวพอแล้วค่ะ
2: ทำ
1: ไมน้
2: ำทำไมน้ำ
4: อันนี้เดี๋ยวรอฟังน้องปั้น
2: ก่อนก็เอาออกมาน
1: วดให้เข้ากันค่ะ
2: เสร็จแล้วทำอะไรต่อ
1: เสร็จแล้วเราจะนำมาห่อกับไส้นะคะแล้วทาใบตองใครทาใบตอง
2: หนู
1: ทาด้วยน้ำมันทาใบตองทำไมคะ
2: เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดขนม
4: เก่งมาก
2: คุณป้าคะถ้างั้นในขณะที่รอน้องๆเขาทำเนี่ยเดี๋ยวเฟย์ไปตั้งน้ำรอนะ
1: คะ
2: จะได้พอปั้นเสร็จแล้วจะได้เอาไปนึ่งได้เลย
1: ค่ะเสร็จก็ส่งให้พี่เขาห่อนะคะ

0: ถ้าไม่อย่าง
1: นี้ค่ะ
2: เอาจะห่อแล้วค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะ
1: งั้นทุกคน
0: รับปั้นแป้งแป้งขนาดนี้นะคะอ่ะหยิบแป้งขึ้นมาขนาดนี้ค่ะ
2: แป้งข
0: ึ้
2: นมา
0: อ่ะแล้วก็แห่แป้งแห่แป้งให้เป็นอย่างนี้ค่ะอ่ะ
1: ชุด
0: แล้วก็หยิบไส้ที่เราปั้นไว
1: ้ใส่ไส้แต่ละอันนี่เต็มคำมากเลยใหญ
0: ่ใส่เสร็จแล้วก็ห่อนะ
1: ใช่
0: แล้วต่อไปหยิบใบตองมาอ่ะใครจะห่อมั่ง
4: ทับแม่หนูค่ะ
5: ป้า
4: แม
5: ่ค่ะ
6: หนูขอห่อ
7: เ
6: ด
7: ียวใส่แป้งไงหรอ
8: นี้ใช่ไหม
9: น
8: ี
9: ่นะนะ
1: เก่งมาก
10: ขยับ
1: หยิบปั้นสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
9: ได้
1: ค่ะ
0: ค่ะจีอย่างนี้นะคะ
1: ก็อย่างนี้ก็อย่าง
11: โหยเก่งจังเลย
7: ครับ
0: ครับค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นห่อไหมเนี่ยเอาช่วยกันหน่อยไปเดี๋ยวเราจะได้ไปนึ่งกันน้ำร้อนแล้วมั้งยกติดมาแล้วของโยก
1: ทำไมมันถึงติดมืออะคะ
0: มือหนูไม่เคยแป้งนะลูก
1: ว้าม
0: ือโยก
1: ผลงานของพี่ปั้นเองสวยมากน่ารักพอดีคำเลย
0: ได้ไหม
7: ไม่ไม่ติ
0: วไม่ใช่ไม่ใช่
1: จะบอกว่า
0: เอางี
1: ้
0: อะ
1: น้องแพลวเนี่ยกำลัง
0: แล้วก็พับลงเออโยกทำได้แล้วเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยโยกทำได้แล้ว
1: เก่งมากเลยครับสนุกมากนะคะนี่นะคะแล้วก็พ
9: ับ สนุก
1: แล้วก็พับเข้าอันนี
12: ้คุณป้ายาก
1: ค่ะ
11: หมูคุณป้าคะเต็มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาไปนึ่ง
0: ค่ะค่ะเอาไปนึ่งได้แล้วค่ะไป
11: แล้วไฟไปคนเดียวก็ได้ค่ะป้า
0: ไม่เดี๋ยวป้าเปิดฟ้าให้ลูก
1: คนร้อนพี่เฟร้อนงั้นเดี๋ยวพี่มาเอา
0: ค่ะ
1: อันนี้นี่นึ่งไว้ประมาณกี่นาทีคะ
0: 10นาทีค่ะ
1: 10นาทีนะคะ
0: ค่ะ
1: 10นาทีย่างอย่างนี้แล้วก็รอกินได้เลยใช่ไหมคะ
11: ยังค่ะต้องคลุกมะพร้าวให้ตามสูตรก่อน
13: ขนมอัวเป็นขนมท้องถิ่นของชาวน่านซึ่งคำว่าอัวของชาวเหนือคือการใส่ไส้หรือยัดไส้นะครับมีลักษณะคล้ายกับขนมเทียนของภาคกลางตัวขนมจะเพิ่มความหอมหวานด้วยการผสมน้ำอ้อยลงในแป้งส่วนไส้ขนมจะเป็นไส้หวานอย่างเดียววิธีการห่อขนมก็ต่างกันครับขนมเทียนจะห่อเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงแต่ขนมอัวจะห่อแบบข้าวต้มมัดซีกเดียวครับเวลาจะกินก็ต้องแกะออกจากห่อแล้วก็คลุกเคล้าด้วยมะพร้าวขูดที่นึ่งแล้วจะเรียกว่าครบสูตรความอร่อยครับ
1: เปิดแล้วนะคะชิงชิง
11: เปลี่ยนสีแล้วนะคะ
1: ไม่ต้องสีสวยมันวาวมากเลย
11: ไม่ได้ตาม
1: ว่างว่างว่าง
0: งั้นเราก็นึ่งอันต่อไปเลย
1: ได้ค่ะระวังนะคะ
11: เดี๋ยวป้าน้ำฟ้าปิดให
1: ้หอมได้กินแล้วค่ะหอมมากจะคุ้มมะพร้าวไหมทำโนตีเหรอคนเนี้ยปลาเร็วคูมาทั้งโอ้สวยมากเลย
0: เ
4: จ็บไหมคะโดน
1: ไหมคะเบ๊เบ๊เบ๊โอ้ได้แล้วอุ้ย
11: อันนี้ไงของดี
1: คูกันต่อไปเลย
0: มันร้อนเหรอคะ
7: มันจะได้ของที่พาว
11: มันร้อนมากๆเลย
1: อากาศที่เสร็จแล้วสวยงามมาก
11: ร้อนหนูทนได้
1: เพราะว่าหนูทำขนมไทยบ่อยใช่ไหม
13: ส่วนผสมขนมอัวสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมถั่วเขียวซีกนึ่งสุก500กรัมน้ำตาลทราย 2/3/4 ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเหนียว 4/1/4 ถ้วยตวงน้ำอ้อย1ถ้วยตวงเกลือ 1/4 ช้อนชามะพร้าวทึนทึก1ลูก
1: โหดูสิคะเพื่อน
11: ๆกินนะกินกิน
1: อันนี้อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ไส้แตกของหน
11: ูนะคะคุณป้าขา
9: ใหญ่แล้วค
1: ่ะขนมอ้วนนี่เหมือนกับขนมเหนียบเลยอะค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
0: แตกต่างกันตรงที่ไส้นะคะอันนี้มันเป็นไส้หวานไส้ถั่วแล้วก็การห่อรูปทรงการห่อใช่ไหม
1: เพราะว่าขนมเหนียบจะไม่ค่อยไม่โรยมะพร
0: ้
1: าว
0: ค่ะไม่โรยมะพร้าวแต่อันนี้เราโรยมะพร้าว
1: เพื่อเพิ่มความอร่อยและกลมกล่อมอร่อยมากเลยวันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักขนมไทยอีกหนึ่งชนิดแล้วนะคะพี่เป
11: ๊ะใช่แล้วค่ะน้องปั้นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะมีขนมไทยที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้ขอบคุณป้าติ๋วนะคะที่สอนพวกเราทำขนมอ้วนในวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมจะไปซ้อมตีกลองแล้วนะครับพี่เป๊ะกับพี่ปั้นจะไปด้วยกันไหมครับ
1: ไปค่ะไป
10: น้องแพรขอไปด้วย
0: งั้นน้องหยีน้องหยกน้องแพรก็อยู่ช่วยป้าทำขนมต่อนะคะ
1: ได้ค่ะ ั้นเดี๋ยวเราขอลากันนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายกินเถอะด้วยนะ
5: เมื่อกี้ขนมอร่อยมากๆเลยนะคะ
6: ใช่ค่ะยังกินอยู่เลย
5: นั่นน่ะสิคะน้องปั้น
8: ค่ะสวยมากเลยนะ
0: นี่ถึงแล้วครับที่เราซ้อมกันครับนี่อาจารย์คมสันครับ
12: สวัสดีค่ะ
0: เป็นคนที่สอนการแสดงทั้งหมดเลยครับ
12: นี่พี่ๆเขากำลังฟ้อน
14: ฟ้อนครับผมเป็นฟ้อนเก่าแก่ของเมืองปัวจะมีฟ้อนคันดอกฐานต่อไปครับ
12: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าฟ้อน
14: ฟ้อนศรีวราครหรือฟ้อนมองเซิงเป็นฟ้อนใช้บูชาพระธาตุ
1: ฟ้อนแต่ละอันไม่เหมือนกัน
14: ไม่เหมือนกันครับก็มีดนตรีแตกต่างกันไปแล้วก็ท่าอาจจะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายไปนะครับก็จะมีฟ้อนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
12: แล้วนี่พี่ๆเขามาเรียนกันทุกวันเลยหรือเปล่า
14: ในช่วงเปิดเทอมครับจะเรียนทุกเย็นวันพฤหัสประมาณ4โมงจนไปถึง6โมงเย็นแล้วก็ปิดเทอมทางศูนย์ที่นี่ก็จะเปิดอบรมให้3วันครับแล้วจากนั้นก็จะมีการแสดงตีกลองสะบัดชัยฟ้อนดาบฟ้อนเจิงของผู้ชายอีกทีนึง
12: มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่น้องเอิร์ธเรียนอะไรบ้างครับ
0: เรียนตีกลองฟ้อนดาบฟ้อนเจิง
12: มีเยอะนะ
11: ใช่ค่ะมีตีกลองด้วยเหรอคะ
0: ครับ
11: ปั้นอยากไปดูพี่เอิร์ธตีกลองจังเลยงั้นพวกเราไปดูกันดีกว่ามั้ยคะ
12: ไปค่ะ
11: งั้นคุณครูไปด้วยนะคะ
14: คร
11: ับ
14: ผม
1: นำทางไปเลยค่ะ
11: ได้ค่ะ
12: ถึง
0: ไม่ใช่นี่ครับ
11: อ้าวไม่ใช่เหรอคะ
14: คนละกลองคนละกลอง

0: องนะครับกลองนี่เป็นเสียงกลองสวัสดิ์ชัยระบำกลองนั่น
1: ทำไมสังเกตดูคนจะเวลามีไม้ตีหรืออะไรชอบมีผู้
0: ผู้ทำให้ตอนที่สะบัดในการตีหรือเอาการออกล่อฉาบเนี่ยมันจะเกิดความสวยงาม
2: หรือมีท่าทางในการ
0: ท่าทางก็จะมีการเรียกว่าลีลาในการตีกลองก็จะใช้ศอกใช้เขามีลีลาในการประกอบก็จะดูให้ดูโลดโผนดูน่าสนใจมากขึ้นเฉพาะกับเป็นการแสดงนะครับแต่ว่าการรวมกลุ่มตรงนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตัวเอง
1: อันนี้เขาจะเล่นกันตอนไหน
0: โดยมากก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ
1: และอย่างนี้ผู้หญิงเล่นได้หรือเปล่าคะ
0: ถ้ากองรัชตนานี้นะครับเล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นกองบูชาที่เกี่ยวกับวัดศาสนาเนี่ยคงเล่นไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ผู้หญิงก็เล่นได้แล้วนะครับ
1: ทั้งนี้กองคุณครูสอนเอง
0: ครับสอนโดยสอนแล้วก็รุ่นพี่ถ้ามีโรงเรียนอื่นมาเรียนก็จะมีรุ่นพี่อย่างเงี้ยอันนี้ครับพี่ที่สวมเสื้อสีม่วงเนี่ยครับคุณมิตรแก้วก็จะมาสอนให้กับน้อง
2: ๆอย่างงี้น้องออยก็เป็นรุ่นพี่สิคะ
0: ครับเป็นพี่ครูครับ
2: เป็นพี่ครูแล้วทำอะไรบ้างครับน้องออย
3: สอนทุกอย่างที่เป็นครับ
2: อย่างงี้น้องออยช่วยสอนพวกเราตีกลองหน่อยได้มั้ยคะ
3: ครับ
4: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปตีกลองกันดีกว่า
1: ไปเลย
4: ไปแล้วพี่ออยช่วยสอนด้วย
3: พี่ๆครับวันนี้มีเพื่อนๆจะมาเรียนด้วยครับ
0: เดี๋ยวให้โอ๊ตสอนตีกลองให้กับ
2: น้องพาว
0: น้องพาวใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวลองไปเลยนะครับเรียนลองตีฉาบนะครับลองเรียนกับพี่แจ๊บ
2: ลองพี่แจ๊บ
0: ตีคล้องเรียนกับพี่แคมป์ลองเลยนะครับ
2: สวยมากค่ะ
0: เอารับรับลองนี่พี่แจ๊บสอน
5: เสียงคล้อง
0: คุยดิ
5: ตึมมงเอ๊ะตึมมงนี่ว่าอะไร
0: ลองเลยลองเลยลองเลย

0: สงสัยพวกเราคงต้องฝึกอีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแต่พี่ๆเขาเก่งกันมากๆเลยนะคะพี่ๆเขาเป็นลูกหลานชาวน่านเขาก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของเมืองน่านเอาไว้ค่ะเยาวชนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะคะเราต้องขอบคุณคุณครูคมสันมากๆเลยนะคะที
2: ่
0: สอนพวกเราแล้วก็พวกเราจะเป็นอีกแรงนึงค่ะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุ
0: ณ
2: ค่ะ
0: พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยสอนพวกเราเอาไว้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆและมีขนมไทยอร่อยๆเขียนมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกเราจะไปหาเพื่อนๆถึงที่ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: วันนี้นะคะลาไปด้วยการแสดงสวยๆของพี่ๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะวันนี้พวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

ครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์และก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเองครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็ทำการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

อนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's go

0: แม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
1: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
1: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: อ๋อมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ติดเอาออกไม่ได้
0: อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
1: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
1: มานึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากท่านนี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมไปพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้วไปแล้วนะครับ

0: ข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่อุตรดิตถ์ต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
2: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
2: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
2: พักอาศัยอยู่ด้วย
1: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นพญากรยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
2: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2461เขาเรียกบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้วิธีเข้าลิ่ม
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้เต๋าต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอริสงสูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุบอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อไปครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลงจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดีเลย

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพระรามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยว

วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

และต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: ายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมุติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันจะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอ้ามันยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีนี้กลับมาถึงศาสตร์นึงที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังเยอะหรือเปล่านวดทุนหมาทั้งวันนี้ไม่ใช่ท
1: ุ
0: ยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบถ้าเป็น
1: ก็คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของผมแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงเนี้ยมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
0: อ้าวแมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมคร
1: ับแมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: ชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับ
2: รักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนานวดทุยหนา
1: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
0: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินในส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
1: ค
0: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
1: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานี่จะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะ

0: ลงไปในทวินหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
1: ทวินหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
0: ไม่ใช่คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างทวินหนานเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละเวลาคนมารักษาอย่างเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได
1: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแม่ไข่จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
0: ครับมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องขอไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
1: ใช่ครับ
0: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมุติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมุติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวด
1: คร
0: ับ เพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะหมอฮะ
1: อ
0: ันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมระหว่างหลังกับปลายเท้าหมด
1: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ครับ
0: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกไหมพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยเลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะถ้าอย่างถามเนี่ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
0: จะมาจัดนี่มันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมคุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริง
1: ๆ
0: คือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงเนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: คร
0: ับ อย่างนี้ยังไงดีฮะหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันรักษาหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะอ๋อเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับ

0: นอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับคุณหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ไทยๆบ้านเรานี่แหละ
0: คือตอนนี้หลายคนน่ะชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นไงค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงไก่
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกค่ะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ่ะระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่เอากองเอาแต่น้ำนะคะของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะเราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: นะฮะพอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหมือนที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสเสาวรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

0: วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำให้ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันใหม่ครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกร็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่เสาวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสเสาวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herb Theory สมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Rider ครับผมและรวมถึงเชฟ V ของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ตอนอาหารของแม่

Mm-hmm.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับซ่อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับซ่อมและมีดครับ

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดแล้วกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the

หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะ

0: ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรู66อยู่ดีๆก็ต้องมันเล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราเล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
1: เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

เรายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู้นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคทริแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: ลักษณะเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue.Sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese. And the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle.And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, SpanishExplorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
3: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.

ชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าถ่านและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: างเข้าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็นสเตทพาร์คที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: นิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบนี้ทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้อ่ะก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีกร้อยปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี
0: ่พี่คิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็น Mouse Tank ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่า Mouse Tank ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี่ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วฤดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยแล้วก็

0: ู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็เมาส์แทงที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆและเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงเนี้ยเห็นอ๋อ this one
1: see it
0: oh yes I see I saw this one and I think it's dry
1: yeah I didn't see this one till I came here to show you yeah
0: yes oh thank you ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าอ้าวแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ัดจากเมาส์แทงเทรลเรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เรคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บลูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทลนี้น่าจะเป็นเทลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าไดเรคชั่นเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

นี่แหละจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเทลนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็

ชมวิวไปอะค่ะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนส์สีมันสวยมากอะคือแพรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

อยากกรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเดอะเวฟเรายืนอยู่ท่ามกลางเดอะเวฟเหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระพอรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอ่ะถ้าใครมาแถวนี้แพก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้ Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
0: ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติ

0: ทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้เป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ันจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค
0: ่
1: ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่เนี่ยอันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำเนี่ยปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีก

0: สมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี่ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
1: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
0: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
1: ค่ะ
0: อยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
1: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
1: ครับ
0: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
1: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
0: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
1: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
0: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้ 3-4 รอบ
1: มีอยู่ทั้งหมด3
0: บ่อ
1: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
0: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
1: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
0: ใช่
1: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
0: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองๆไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
0: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: ค่ะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเห็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: ค่ะมีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่

0: เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอนด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรคร
0: ับอันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะ
0: ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาไม่ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู่
1: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์ม ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับครับผมนี่เฮ้ยรอลาไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสทำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: โอ้มาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
4: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
3: เป็นถ
1: ุ
3: งแบบนี้ค่ะที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างเ ่ถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
3: ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
1: ครับ
4: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
4: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
4: ชุดนี้ชุดประจำตัว
5: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
5: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยนะ
5: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
5: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
0: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
0: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
4: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้อเลยซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: หนึ่งถ้วยครับ
1: โอเคสามสี่
0: ครับ
1: แค่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
0: ่
1: ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
3: ้ครับเป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีแล้วก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยพวกแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ๆถึง
4: มีทาน
1: ไม่
4: ต้อง
1: จริงๆอันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: ไปไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าก็พี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: เอาใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้ได้ขอบคุณมาก
8: เลยชุดก็มี130 40 100
1: หรอพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็กลับไป
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยางหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็ที่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาไว้ถูกต้องแล้ว
7: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
6: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับ

0: แล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
1: เอาร้อนเหรอ
0: ร้อนอ่ะดูลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแรกคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
2: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450ถึง500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80ถึง1ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
0: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ถูกต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
0: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
3: 45ชิ้นค่ะ
0: นี่ดูครับนี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
0: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่เท่าไหร่
0: ครับ
3: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงนะครับ
4: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยคร
0: ับ
4: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
0: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ
1: ์พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้

0: ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
1: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
2: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
3: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกทีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
4: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
2: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
5: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
6: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
2: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอเจ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับมานาวูกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่
1: ะ
0: ไปกับเจ้าของดีกว่า
2: สวัสดีครับคุณปอยครับ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูเป็นไงเล่าเลยครับยาว
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ยยังไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
3: จริงเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
3: ใช่ใช่
0: มีร้านเดียวด้วยโอ้โห
3: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
3: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชน

0: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: จะไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำ
2: อย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะยกเว้นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช่
2: ใช่ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อีกทีนึงบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะไม่ต้องบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได
2: ้ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวสามหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
2: ใช่ใช่ปวกมัน จะก
0: ิน
2: อย
0: ู่เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปล
2: ือ
1: กไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เน
2: ื้ออ่อนยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
2: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
2: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกที
2: ใช่
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
0: โอเคนิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ไ
0: หม
2: ใช
0: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกันไปดูกันไปด
2: ูโอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะนี่คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว

0: ิวลอยๆหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
1: ้พร้อมที่จะไปดูที่บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
2: พร้อมทำต่อแล้ว
1: ทำต่อแล้ว
2: ใช่อ
1: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อเนา
2: ะ
1: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
2: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
1: ่
2: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
2: ลงพื้นคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
1: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
1: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
2: มี
1: เหรอ
2: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อป้
1: า
2: ปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
1: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
2: มันเป็นไปไม่ได
1: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
2: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
2: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
1: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
2: ถูกต้อง
1: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเคแล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
2: ใช่
1: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
2: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันยังไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
1: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยจากทาง
1: ไหนทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
2: มันบิดเป็นตัว S จริง
1: ๆบิดเป็นเออโรบิกทีเออไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
2: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
1: ่
2: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
1: ัน
2: จะเด้งออกมา
1: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
2: มันจะฟ้องจากวงกบ
1: เป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
2: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
1: บางทีเป็นบานคู
2: ่
1: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
2: ใช่ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: แอนดี้
2: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
1: ประตูไม่ได
2: ้ต้องเลือกไม้ที่หน่อยใช่
1: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
2: ที่นิ่งหน่อยเยอะ
1: แห้งหน่อย
2: ใช
1: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
1: ะเมื่อก
0: ี
2: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะ
1: ด้านหลัง
2: จะ
1: เป็นไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
2: ใช่ใช่ค่ะสวยเนาะ
1: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
2: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
1: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
2: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
1: ครับ
2: ค่ะพ่น
1: ลายเนียนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่มันจะเนียน
1: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
2: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมที่เอาจริงๆไม้สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
2: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
1: มีงานปูน
2: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
1: เข้าใจเข้าใจ
2: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
1: และช่องอยู่แล้ว
2: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค
1: ่ะแบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
2: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
1: ้อันนั้นนี่แย่เลย
2: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช
2: ่ปูนทำสีบ้าน
1: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
2: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
1: ่
2: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
2: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
2: ใช่
1: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
2: ใช่ไห
1: มฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่

0: ไม่ได้ซ่อมเอง
1: ใช่ใช่โอ้โหซ่อมเอง
0: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
1: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
0: มันเป็นบ้านไม้
1: เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
1: ที่ดูเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
1: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
0: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
1: ท่านเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: อ่ะถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครๆก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
1: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
1: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
1: ้แล้วเขาจะมา
0: แบบบังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ผม
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
2: ใช่
0: โอเคอันนี้เราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
2: ก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
2: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
0: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
2: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
0: โอ้โหก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไง
2: ใช่
0: ก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
2: ๆใช่เพราะว่า
0: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
1: อันนี้เรียกเรามาทำไม
2: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
0: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
1: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากเลยถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
0: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
2: เรียกว่าระแวง
0: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวามา
2: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
0: ชอบอ่ะ
1: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
0: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะแต่การนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
2: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
0: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ใช่
0: คนที่หลอกปลวกตลอดเวลานะ
1: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ค
0: ่ะแม่เตียงหน้ากระโดดจริง
1: ๆเลยเ
0: รีย
1: นก่อนนะ
0: โอ้โหเรื่องอะ
1: ไรแม่นอนอยู่นะ
0: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
2: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
0: ่
2: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
0: จะเห็นเลยว่าน
1: ี่เปิดแล้วนี
0: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
2: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอ่ะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ
0: ่
2: ะใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
1: ค่ะ
2: ตัวไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่
0: 50 50เหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
1: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมานาบูด
0: ใช่ถูกต้องเลย
1: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
1: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไงค่ะก
0: ็
1: จะ
0: มีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตอนนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยนแผ่
0: นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: น่าจะแมทช์กันอย
1: ู่ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโปะแต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
2: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
4: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่ทีนิดได
2: ้
4: มาเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19นะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ส่วนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบตัววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะ
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วางมาได้ขนาดแล้วครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
4: เปลี่ยนครับ
2: อันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเดิมจะ8นิ้วครับ
4: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมันเป็น
4: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
5: ท่านไหนครับจากไหนนะ

0: ต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
1: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
0: เ
1: ร
0: ื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
1: ับ ถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
1: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกันรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
5: ้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
6: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง

0: ายพลเนี่ย
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดแต่ลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี้มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงเข้าเฮาไปเอ็ดนาเซาะปูเซาะปลากลับมามื้อแลงขี่ควายเข้าเคาะหอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
2: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
3: ปี41-42ถ้าเราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทองซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วแล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดมาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเก่าไผ่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
1: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
4: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขา

0: เขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
1: 25-26ปีที่เราขับเคลื่อนมามาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวปวนจีนในอำเภอกระบี่ของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆขนาดนี้นั่นมันเป็นมหกรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
2: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันท่านนั้นปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
3: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน
1: การที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ่งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติที่จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริง

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้เขาเป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยแหละครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได้
2: ช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าเฮ้ยอีนี่จ๋านายท่านจ๋านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ๋าอู้อีนี่เจ้านายจ๋าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินเอ้าแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ๊ะนายจ๋านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้ให้พรหรือนายอยากจะได้สาวสาวขาวขาวอบอุ่นฉันนะจ๊ะนี่ฉันจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะนายได้ไหมจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพ

0: ฉันเนี่ยเราไม่ใช้ได้ทุกอย่างกันจ้านายจ๋านายจ๋าดูดีๆนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าป้อยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
0: คือปีป้อยเซียน
1: เราอยากใช่
0: อยากขออะไรก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
1: ทุกอย่าง
0: นายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
0: อุ้ยนายจ๊ะ
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
0: จริงเหรอให
1: ้วิชา
0: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนะจ๊ะนายจ๋า
1: ได้ได
0: ้ไปจ้ะนายจ๋าอีดีนะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช่
0: อ๋อแปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้านายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่ละจ้าปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปวยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่ต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปวยเซียนคือต้นไม้ปวย
0: ว้าวที่นี่ปวยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปวยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปวยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: เป็นไม้โบราณ
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้ให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปวยเซียนช่อนึงออกดอก8อีกต้นนึงออก16เขาก็มาบวกกัน816ถูก
0: นายจ๋า
1: ใช่ไหม
0: แบบนี้ประดันเงินทองมาในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่ไหมนายจ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะนายโบราณนะ
1: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็ม
0: ี64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ต้องออกเป็น
0: คู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหนายจ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ๊ะนายจ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแหมได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไหมจ้านายจ๋า
1: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
0: นายทำสวนส้มมาก่อน
1: ตอนเด็ก
0: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ้าทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
1: น้ำเค็ม
0: น้ำมันเค็ม
1: น้ำเค็ม
0: นายชิมเองเหรอจ้า
1: อยู่ใกล้ทะเล
0: อ
1: ยู่ใกล้ทะเลครับ
0: มาน้ำก็เลยเค็ม
1: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
0: ้เลี้ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเสียนทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
1: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
0: ้
1: ในการกักเก็บครับ
0: เป็นคือ
1: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
0: ไม่ใช้น้ำเยอะ
1: ใช
0: ่อ๋อกี่ปีแล้วจ๊ะที่ทำมา
1: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
0: 25ปี
1: เยอะไหม
0: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
1: ขยาย
0: มันถึงจะดี
1: ขยายทำจำนวน
0: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
1: ิ่งดี
0: นายปลูกได้ขยายได
1: ้ถูกต้อง
0: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมล่ะจ๊ะ

0: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
1: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดปะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
0: เราขายโปรตีนเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
1: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายซะนายจ๋าจริงที่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะๆเพื่อไปขายรวยไหมนาย
0: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้
2: ฮะ
1: ดมดันดาลได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่จ๊ะนายจ๋า
0: ก็น่าจะเป็นหลัก6
1: 6หลัก
2: ว้าว
1: นายจ๋าจินนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจินนี่
0: มาทำโปรตีนดีกว่า
1: ทำโปรตีนดีกว่าใครอยากได้อะไรจินนี่เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยดิจ๊ะว่าเจ้าโปรตีนเนี่ยเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
0: ต้องลงตะเกียงไหม
1: ลงตะเกียงกลับกันดีไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะมีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
0: ยังเลยครับ
1: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจีนี่จ้ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้าโอ้ยน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกโปยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตได้สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โปยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพี่สิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพี่สิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: อ๋อโอ้ยแหมมายืนเท่เลยเอออีนี่จ้านายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้อย่าไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
3: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ยฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป๊ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ้านายจ๋า
2: โป๊ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี้
1: 300สายพันธุ์เลยนะจ๊ะโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วยใช่ครับ
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
2: ครับ
1: แฮ่ไม่ใช่เงินกู้จ้ะนายจ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่อ
1: ย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันธุ์ที่คำกันมากๆอาจจะนายจ๋ามันคือพันธุ์อะไรจ๊ะ
2: โป๊ยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
1: สีอื่นๆเหรอจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจะได้
2: ลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสีรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละกันไป
2: โป๊ยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางหรือไซส์เล็กกันจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่านะจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
1: อ๋อ
2: แต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
4: โป๊ยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่ก็นิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
1: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
2: ชนิดใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
2: 200-300ชนิด
1: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะเจ้านาย
2: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้ว
1: ย
2: อนุรักษ์ด้วย
1: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
2: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะนายจ๋า
2: สีสันชนิดพันธ
1: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
2: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทํา
1: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
2: ครับ
1: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ้ะนายจ๋า
2: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
1: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
2: ใช่
1: และอย่างในประเทศอ่ะจ้ะนายจ๋า
2: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคานึงว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
1: แต่อนุรักษ์เอาไว
2: ้อนุรักษ์
1: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
2: ขายแพงด้วยนะ
1: นั่นไง
2: ของเก่า
1: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
2: ได้
1: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้โป๊ยเซียน
1: โป๊ยเซียน
2: โป๊ยเซียนชนิดนี้
1: ต้นหนึ่งต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้เป็นโป๊ยเซียนดอกเล็ก
1: เบบี้เหรอ
2: ดอกของเขาจะเล็ก
1: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
2: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิต เราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
3: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
2: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่ปุ๋ยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปนึงนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต
3: ่
2: ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
3: ปลูกขุยมะพร้าว
2: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
3: ้
2: เราก็ต้องปลูกขุย
3: ปลูกขุย
2: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
3: แบร์รูทคืออะไร
2: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
3: เอาแต่ต้นแต่ราก
2: ต้นใช่
3: ไม่เอาดินเอาขุยแล้วไปเลย
2: ไม่เอาไม่เอา
3: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
2: ถูกต้อง
3: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
2: ตัดชำ
3: เนี่ย
2: ปักชำ
3: ใช้วิธีการตัดแล้วก
2: ็
3: ปักชำ
2: ใช่ครับ
3: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
2: ใช่
3: ข้อประมาณขนาดนั้นจะ
2: ครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
3: ก็คือประมาณนี้จ้ะนายจ๋า
2: ถูกต้องครับ
3: ไซส์บัมปั๊บมาถึงปักไปเลย
2: ใช่ครับ
3: รูเล็กๆอย่างนี้
2: ใช่
3: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
2: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
3: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ้ะนายจ๋า
2: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังนะลองปลูก
3: นายไม่ส่งโคนให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
5: แบบนี้เลย
2: ครับ
3: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
2: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
3: แล้วเขาจะแตกยอดออก
2: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยครับ
3: ปุ๋ยละจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
2: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
3: อ๋อเป็นสูตร16 16

0: 16 16 16
1: ใช่ครับ
0: ไม้ดอกก็จะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
1: ครับ
0: แล้วต้องมีฟิตฝังอะไรเข้าเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
0: ปุ๋ยฉีดทางใบ
1: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
0: เขาก็จะกินทางใบด้วย
1: ใช่ครับไม้ก็จะสวย
0: แล้วนายจ๋าโปยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรเงี้ย
1: โปยเซียนโปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
0: แล้วจ๊ะ
1: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
0: สะพรั่งที่สุด
1: ครับเต็มรูป
0: ที่สุด
1: เต็มรูปแบบ
0: หน้าหนาวเขา
1: หน้าหนาวครับ
0: แล้วร้อนเขาได้ไหม
1: ร้อนได้เลย
0: ร้อนงามเลย
1: คือโปยเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
0: ทำไมจ๊ะนายจ
1: ๋าฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได้
0: ช่วงธันวาเป็นต้นไป
1: สุดยอด
0: สุดยอดแน่นอน
1: ครับ
0: โอ้ยเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
1: อย่างนี้เดี๋ยวไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
0: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหมือนจ๊ะนาย
1: โอ้ยเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
0: แดด 100% เลย
1: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
0: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: สีจะดี
0: สีดีกว่า
1: สีจะดีแล้วทําให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเขาไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนด์ไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
0: อยู่ได้หมด
1: สบาย
0: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
1: ี้ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
1: 2เดือนครับ
0: 2เดือนนั่นน่ะออกดอกเลย
1: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
0: 2เดือนปล่อยได้เลย
2: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปูไปแล้วก็มีโอกาสมันจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
0: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
1: ใช้คนงานครับ
0: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
0: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินนี่ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่าใช้ยังไงใช้กี่คนและคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋าน ี่รุ่นนี้เป็นMP3 ตัวใหม่ล่าสุด
1: แล้วอยากขัด
0: ฮะ
1: อยากขัด
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
0: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

0: รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกป๋อยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายป๋อยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณ นับพันปีมาแล้วผู้ปลูกป๋อยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นป๋อยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เนี่ยเราจะกลับมาเพื่อไขปริศนาแห่งความสำเร็จของ L&P Farm กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการคนงานและดูแลเจ้าต้นป๋อยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันละครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่ที่นี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นป๋อยเซียนมันง่ายขนาดนี้จะได้จ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: แล้ว

0: นายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่า
1: ได
0: ้ปลูกโปยเซียนนะครับปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่กันเนี่ย
1: แปลงนี้10ไร
0: ่10ไร
1: ่ครับ
0: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
1: มีอีก2แปลงครับ
0: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
1: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
0: ่3ไร่จ้ะ
1: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร่
0: อุ้ยนายจ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนายจ๋า
1: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
0: ปัจจุบันนี้33ไร่อาจารย์นายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
1: อ๋อเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
0: จ้ะ
1: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโปยเซียนอย่างต่อเนื่อง
0: อย่างต่อเนื่อง
1: ครับเพราะคนทำที่น้อย
0: นายจ๋าแบบนี้สวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ้าตอนนี
1: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
0: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงแจ๊คคุณเยอะอีก
1: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทำอะไรก็ทำหน้าที่นั้นทำให้ชำนาญให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
0: ใ
1: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
0: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
1: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
0: แล้วตัวนายเองล่ะจ้าวันๆนายทำอะไรจ้ะนายจ๋า
1: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
0: จ้านายจ๋า
1: ครับ
0: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจ้านายจ๋า
1: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
0: เป็นชาวต่างชาติ
1: ชาวต่างชาติของเราคร
0: ับ เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
1: ความละเอียด
0: จะไปเจอลูกค้า
1: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก
0: ็
1: แบ่งหน้าที่กันไป
0: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วก็
1: สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
0: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วจ้านายจ๋า
1: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาจะเราดีกับเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
0: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีอาจารย์นายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพยเซียนของเรา
1: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี54น้ำท่วม
0: จ้านายจ๋า
1: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
0: ้ปลอดภัย
1: วุดวิด
0: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
1: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว
0: ้
1: ในทะเล
0: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยจ้ะโ
1: อ้ครับน้ำ
0: รอดมาได
1: ้รอดมาได้คร
0: ับ
1: รอดมาได
0: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
1: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
0: ้โรคอ่ะจ๊ะมะแรงเหรอจ๊ะนายจ๋าม
1: ะแรง
0: มีมั้ยศัตรูของโปยเซียนจ๊ะนายจ๋าม
1: ากครับมะแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่ามะแรงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
0: จริงๆก็ต้องฉีดก่อน
1: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศ
0: ครับอย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ย

0: ที่มันทำร้ายโปยเซียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในจ้
1: าจะเป็นพวกเพี้ย
0: เพี้ย
1: เพี้ย
0: ถ้าเพี้ยนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
1: อันนั้นเพี้ยนะอันนั้นเพี้ยนะ
0: อันนั้นเพี้ย
1: นั่นเพี้ยครับ
0: ถ้าเพี้ยมันมาแน
1: ่มันมาครับ
0: เพี้ยมันจะมากับอะไรจ้าม
1: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
0: มีเพี้ยแล้วมีอะไรอีกจ้าใน
1: เชื้อรา
0: เชื้อรา
1: เชื้อรา
0: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ้าไว้ค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
1: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: โรคก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็ใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโปรตีนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ข้าวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
0: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าและบางนี่ต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ้านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
1: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
0: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
0: ้ไม้ไปทางตู
1: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
0: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: ถ้าเกิด
0: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
1: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
0: แล้วไว้นานแค่ไหน
1: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
0: เหรอเจ้านาย
1: ครับ
0: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนเจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
1: เป็นเดือนเลยครับ
0: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้เจ้านาย
1: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
0: ลดน้ำของเราได
1: ้ได
0: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
1: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่สมมติว่าเราจะส่งพรุ่งนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่มีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่อนความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติดๆครับ
0: จ้ะ
3: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ต้องเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโปยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่ก้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่องปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตียกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจื้อสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมิให้พูดผีไพ่พานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ้า
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ้ามาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ้าทึกๆไหนจ้า
2: 70-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: แล้วจ้า
2: ครับ
1: มี 20% อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้าได้จ้ะ
2: ครับโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป๊ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: นายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมนายจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: ใช่เดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
2: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
2: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
2: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
2: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
2: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลย
1: จ้ะ
2: แล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
2: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
2: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
2: ค่อยยังไงอะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
2: ค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
2: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
2: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงจ้านายจ๋าก่อนจะส่งออก
2: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่ม จุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
2: ครับ
1: ออกนอก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้อง
1: จำนวนต้องทำให้ได้ถ้าต้องการพันต้องได้พัน
2: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
2: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
2: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
2: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึงสองหมื่นครับ
1: ทำไมจ้านายจ๋า
2: เพื่อหนึ่งโปรเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งทั้ง10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
2: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรเซียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
2: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ้านายจ๋า
2: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
2: ครับ
1: ไปถึงเมื่อคนซื้อที่เมืองนอก
2: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
2: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
2: เมืองไทยที่เดียว
1: นะ
3: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราอาศัยจำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15 บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
2: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขา
2: ล่ะมันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
2: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
2: ครับ
1: ครับแสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าๆที่ขายค่าขายกันมานาน
2: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว
1: ้
2: แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ๊ะ
2: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ๊ะ
2: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
2: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
2: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาร์โก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
2: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
2: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ล้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
2: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
2: ที่ร้านเราจะลงไปเซียนอยู่ใครต้องการไปเซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
2: ความซื่อสัตย์กับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
2: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
2: ครับ
1: มองสวนโปรยเซียนมองไม้โปรยเซียนจะเติบโตตลาดโปรยเซียนเติบโตไปยังไง
2: อนาคต
1: จ่านายจ๋าย
2: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
2: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อยๆ
1: ตอนนี้ลูกแก่ยังจ้านายจ๋า
2: ยังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่นะจ๊ะ
2: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อยๆ
2: ทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
2: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
2: ก็คือว่า
1: ทำไมอ่ะนายบอกให้50 50
2: 50ครับ
1: เอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
2: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทำให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียนเนี่ยอย่างผมทำมาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
1: ว้าว
2: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพนึงถูกไหมครับนี่คือของผ
1: ม
2: ครับ
1: สำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋า
2: ครับ
1: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโอ้ยเสียน
2: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้ะโอ
2: ้สนุกครับ
1: แล้วเจ้านายจ๋า
2: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทาย
1: อ่า
2: แล้วก็อย่างโปรเซียน

0: นี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ่ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโพยเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ร้อยขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
1: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายกลับไปขายข้างบ้าน
0: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
1: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
0: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่
1: อ
0: ยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะ ว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโพยเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
0: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
1: จินนี่อยากพักผ่อนน่ะ นายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
0: ไม่ขอแล้วครับ
1: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
0: ได้ครับ
1: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
0: ได้ครับ
1: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
0: ได
1: ้แค่นั้นเองแล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพรอะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโป้ยเซียนโป้ยเซียนหมดนะ
0: ให้เรียน
1: นะ
0: ครับ
1: งั้นนายจ๋ามอบไว้ให้นายเลยนะจ
0: ๊
1: ะ
0: โอเค
1: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
0: ได้คร
1: ับ จะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโป้ยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Please. Kapun ka. Oh,
1: how much?
2: Oh, no, no, no, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอคนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ดีเชสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอเ
0: ราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือเป็นหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เป็นสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการรัฐดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของ

0: คนทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
1: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
2: หายใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
1: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
2: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10 ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่

0: ดู
1: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
0: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
2: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งเราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
3: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
4: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
5: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
4: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอนไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะรุ่นสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: วิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่มีเนี่ยผมยังไม่ได้ยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กอ๋อเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อย่างนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้แบบเบสิกเบื้องต้นยังไงที่บอกได้ไหมคร
2: ับ ผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
2: ค
5: ือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวก

0: ชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กๆน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
1: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
0: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
1: จับก้อน
0: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทัศน์ของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แหมเห็นตัวไปหลังครับเห็นตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
1: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
0: ่บังคับเรา
1: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
2: การที่เอาเรื่องขบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาวัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าเป็นพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยเป็นกันมาก่อนครับ
3: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
4: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
1: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
4: พันธุ์เต้น
1: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
4: เราจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
1: อันนี้เรียกว่าไม้
4: จากไม้ตะขอสอยนี
1: ้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
4: เอาเบือใหญ
1: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
4: เจอลูก
1: ใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
4: เจอลูกใหญ่อะ
1: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
4: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่น
1: นี่แหละครับ
4: นั่นแหละใช้ได้
1: ข้อนี้ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมครับ
4: ใช้ได
1: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี
4: ่แต่มะกอนป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกกระโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงขนุนอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
4: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
4: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
4: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตัก 3,000 ก็เอา 3,000
1: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
4: เลือก
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
5: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได้
4: ก็เดินตามร้อยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาได้ความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่อยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
3: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
5: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำ

0: ยิงไม้อาญามาดูเถอะว่าวิธีปลูกมะนาวก็ปลูกแบบใดวิธีปลูกกล้วยก็ทำยังไงมาเตในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
1: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
0: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
1: จะกินแค่เปลือก
2: เปลือกใบ
1: เปลือกเปลือกใบกินหมด
0: มาที่นี่นะไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
3: อุ้ยอ้าวนี่ไหม้แล้ว
1: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไหม้แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
4: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
5: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
5: ครับผม
1: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโอ้ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็ระวังเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับจะกินแค่เปลือก
2: เปลือกใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงวดเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
2: ฟาร์มชื่นครับ
6: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินตัวนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำ
7: ในฮอสเขามาอยู่ก็ต้องดู
1: เขามาอยู่ก็ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
4: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ประแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
8: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
8: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
8: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
1: อ๋อ
8: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
8: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักประมาณสัก7วันก็ทานได้
1: นะ7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
8: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนทอดเกล็ดแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
8: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกันร้อยหนึ่งได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
8: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านอยู่มีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
1: เปิดแต่ว่าที่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคนอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
8: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
8: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อน
8: ๆต้องลอง
1: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพ็คเกจจิ้งก็สวยงามเนี่ยมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
8: ใช่ค่ะ
1: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
4: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับ นับเป็นสินค้าขายดี

0: อีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
2: พริกขาวอันเหลี่ยมคุณละ
1: เฮ้ย
2: อ้าวนี่ใหม่ถึงแล้วนะ
1: อ๊บอ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ผมมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับเริ่ม
4: มาแล้ว
1: โอ้โหไม่ใช้ก็ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเข้ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละ
5: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ปลายๆว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปบักแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มนึงมีเลี้ยงวัวคอกนึงมีสวนมะนาวอยู่แปลงนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทำมันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
6: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
0: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
1: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
2: อือ
1: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไหมครับน้องครับ

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยว

0: ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะจับไหมคะน้อง
1: เจ็บค่ะ
0: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
2: ถึงฉันจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
6: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
7: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
5: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
7: นะคะคุณปู่นะนะนะนะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
8: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
7: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้าม

ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระคลังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
4: ๆเจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
1: เมฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ้ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละรัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้าม
5: าได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเรา
2: พวกเรา
6: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ลูก
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
8: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
9: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
8: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
10: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆเนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติ เรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถว

0: เข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
1: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายๆที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินนี้ก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
2: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องเขาได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
3: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
4: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
5: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
6: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
4: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
3: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพราะปมและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นเราก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีประพฤติดีบุคลิก

0: ษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้ดังนั้นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยแล้วจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี

0: ์และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

แลนด์นะครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอปฏิมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมือง

รับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนรับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's go

0: ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
1: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
1: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: อ๋อมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม่
1: อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
1: มานึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากท่าดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมไปพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้วไปแล้วนะครับต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่กระดิ่งต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตสักนะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตสักนะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตสัก
0: ครับ
2: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
2: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
2: พักอาศัยอยู่ด้วย
1: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
2: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้พิธีเข้าลิ่ง
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตสักแห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัด

ที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองหุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุบอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อไปครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกันแล้วครับ
2: พอดีเลยครับ
0: ครับ
1: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลงจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย
1: เช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาตรพระศรีพนมมาตรนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับครูโจสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
2: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากเรามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็น

0: ของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
1: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวาระเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดินและเป็นรากฐานแห่งความพัฒนาเกื้อหนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งหน้าก้าวทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุลด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์นักบินผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติเสริมสร้างความมั่นคงของแผ่นดินและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิจคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห่วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: จากที่นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะลำดับนี้นายกรัฐมนตรีจะได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติในชุดภัททวิสัยชัยมงคลค่ะ

แสดงการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพัทธวิสัยชัยมงคลนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

0: จากหลังการแสดงเฉลิมพระเกียรตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้นำคณะร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาค่ะ
1: สำหรับงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0: ลำดับนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในงานสันนิบาตวันนี้ค่ะซึ่งงานสโมสรสันนิบาตนะคะมีการจัดขึ้นเป็นประจำปีละ2ครั้งนะคะก็คืองานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมของทุกปีและก็งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: โดยรูปแบบของการจัดงานสโมสรสันนิบาตจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Grand Reception โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบการจัดงานจะมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมงานพร้อมทั้งส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศคณะทูตามนุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประสบกนิกรร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเดือนกรกฎาคม2569นอกจากนี้เชิญชวนในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ซึ่งสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากนี้ภายในงานสโมสรสันนิบาตในปีนี้ได้มีการจัดส

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ

เทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมภริยาและเลขานายกรัฐมนตรีร่วมส่งเสด็จค่ะ

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางช่องทางต่างๆและทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: สำหรับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันนี้นะคะผู้บรรยายภาษาไทยโดยคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์และผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนายแพทย์ยงยุทธมายาลาภขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันขอใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละม
1: ันอันนี้มันแฉมตาลเหมือนขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
0: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอ่ะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
0: ค่ะ
1: แต่ทอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
0: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: เออใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยเนี่ย
1: ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
0: จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอเนี้ยไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
0: จ้ะ
1: เนี้ยเลื่อมชัยในแนวเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ียบร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกปลูกเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก
0: มิ้นลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: ร้องเหรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยทีมถูพื้น
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

เกษตรกรรมชาตินะครับแตกต่างกับเกษตรอินทรีย์อย่างไรนะครับเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับเอาพูดถึงย้อนไปถึงเกษตรอินทรีย์ก่อนเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นการทำเกษตรที่สามารถมีการไถพรวนดินได้นะครับใช้สารฮอร์โมนได้นะครับบางชนิดคือฮอร์โมนนี่ก็ต้องเป็นพวกฮอร์โมนพวกอินทรีย์นะครับไม่ใช่ว่าสารเคมีใดทั้งนั้นนะครับแต่เกษตรธรรมชาตินะครับเป็นการทำการเกษตรชนิดที่ว่าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับปรับปรุงบำรุงดินอะไรไม่ใช้นะครับโดยตัวมันเองเนี่ยนะครับสามารถฟื้นตัวของมันเองได้นะครับในธรรมชาตินะครับคือการทำเกษตรเรียนแบบธรรมชาติสุดๆนะครับไม่มีการไถพรวนไม่มีการถากหญ้าไม่มีการฉีดฮอร์โมนไม่มีการใส่ปุ๋ยเอาธรรมชาติเข้ามาทำล้วนๆนะครับ

ูกูโอกะนะครับก็คือเป็นป่าของเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้ทำเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับในประเทศของเขานะครับจนเขาเขียนตำราขึ้นมานะครับเขียนตำราเกษตรธรรมชาติขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับซึ่งในการเขียนตำราของเขาเนี่ยได้รับการแปลไปหลายภาษามากในทั่วโลกนี้นะครับโดยเขาได้รับขนานนามหรือได้รับปรัชญานะครับการเจ้าพ่อแห่งเกษตรธรรมชาติเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับโดยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนะครับได้นำแนวคิดของเขาเข้ามาใช้ในการผลิตเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในฟูโอกะเนี่ยนะครับเป็นการทำการเกษตรที่เขาไม่มีการไถพรวนใดๆสิ้นเขาใช้ฟางข้าวหรือใช้เศษหญ้าเนี่ยในการคุมนะครับพื้นดินไว้เพื่ออะไรครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับความชื้นให้กับอะไรกับต้นพืชหรือกับดินนะครับลดการระเหย

น้ำออกไปจากดินนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเขาหว่านเมล็ดนะครับพืชลงบนฟางข้าวหรือหญ้ามันก็จะงอกเป็นต้นขึ้นมาโดยเขาไม่มีการไถพรวนใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืช

คือการไถพรวนดินนะครับการทำลายธรรมชาติไหมถ้าในมุมมองของผมไม่ได้ทำแต่ทำให้รากเนี่ยมันมากขึ้นแต่ในความคิดของนายฟูโอโกะเนี่ยครับเขาคิดว่าการไถพรวนดินเนี่ยเป็นการทำลายโครงสร้างของเนื้อดินนะครับทำให้ดินขาดเสถียรภาพนะครับเขาเลยไม่ไถเขาเลยหว่านไปอย่างนั้นแหละหว่านพืชหว่านผลนะครับซึ่งในบนหน้าดินเนี่ยก็จะมีเศษฟางเศษหญ้าที่มันคุมอยู่แล้วนะครับพอได้ความชื้นเมล็ดผักเมล็ดหญ้าหรือเมล็ดข้าวมันก็จะงอกเจริญเติบโตขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยการไถพรวนนะครับนี่คือความคิดของนายโกโก้ที่เขาทำนะครับอยู่โดยธรรมชาติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรชนิดไหนก็แล้วแต่อย่างไรก็ต้องมีการบำรุงดินแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์วรรณศาสตร์เกษตรหรือเกษตรธรรมชาติทุกอย่างต้องมีการบำรุงดินแน่นอนนะครับบำรุงดินอย่างไรบำรุงดินก็คือการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักพวกนี้แหละครับก็ใส่เข้าไปน้ำหมักชีวภาพมีการคุกเข้าดินนะครับเมื่อคุณใส่ไปแล้วคุณจะกองไว้อย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องมีการผสมดินไว้ก่อนเหมือนกันมีการคุกนะครับมีการหมุนเวียนในการปลูกพืชนะครับไม่ใช่ปลูกพืชจำเจแล้วปลูกพืชอยู่ที่เดียวกันตลอดเวลาธาตุอาหารมันก็หมดต้องมีการหมุนเวียนนะครับต้องมีการพักดินมั่งนะครับต้องมีการปลูกพืชแซมบ้างพืชแซมหมายถึงว่าเป็นการยังไงไม่ใช่ปลูกว่าอันนี้ปลูกคะน้าแล้วก็ปลูกคะน้าทั้งหมดก็ต้องมีพืชอื่นที่มาแซมบ้างนะครับไม่ใช่ว่าปลูกชนิดเดียวกันแมลงศัตรูพืชมันก็มานะครับความต้านทานของโรคความต้านทานของต่อแมลงมันก็จะน้อยลงไปเมื่อปลูกพืชแซมมันก็จะช่วยขับไล่แมลงที่เป็นไม่เป็นมิตรกับผักนั้นออกไปได้บ้างนะครับหรือถ้าไม่ปลูกพืชแซมเราก็ต้องปลูกพืชที่มันมีสีสันหรือปลูกพืชสมุนไพรเพื่อขับไล่แมลงออกไปพวกนี้นะครับเป็นการบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์นะครับหรือมีการปลูกพืชอย่างเช่นปอเทืองอย่างเงี้ยก็จะให้ไนโตรเจนนะครับเวลาช่วงออกดอกเราก็ไถกบไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็พักดินเอาไว้สักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาทำใหม่นะครับเนี่ยเป็นการฟื้นฟูดินเป็นการคุกเข้าดินให้กับธรรมชาติบ้างนะครับ

แนวคิดนะครับที่จะนำมาปรับใช้เพราะในบ้านเรานะครับเพราะสภาพพื้นที่หรือแวดสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะใกล้เคียงกันในบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่ของเขาอาจจะเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมแบบที่อะไรแบบที่มีภูเขาล้อมรอบแล้วก็ทำนาอยู่ข้างในนะครับทำนาอยู่ในภูเขาแหล่งน้ำธรรมชาติเอ่ยดินเอ่ยความสมบูรณ์ของดินก็ดีนะครับซึ่งในการนำเข้ามาใช้ในครั้งแรกๆก็โดยกรมวิชาการเกษตรนะครับก็นำเข้ามาใช้ในที่ไหนที่ภาคเหนือของประเทศไทยเพราะจะต้องเรียนแบบให้คล้ายกับบ้านเขานะครับก็คือมีแหล่งน้ำพื้นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ทำที่เลื่อนลอยบนยอดเขานะครับที่เชิงเขานะครับและมีแหล่งน้ำมีสภาพดินที่ยังสมบูรณ์นะครับธาตุอาหารที่สมบูรณ์เมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับแต่สภาพนะครับเมื่อทางภาคเหนือบ้านเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับทางกรมวิชาการวิเกษตรเนี่ยก็พยายามจะปรับไปใช้กับพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยนะครับปรากฏว่าก็ต้องมีการปรับสภาพให้มันล้อหรือใกล้เคียงกับทางภาคเหนือของประเทศไทยหรืออย่างไรนะครับก็ต้องมีการขุดสระน้ำเพิ่มเติมเพราะการทำเกษตรทุกนิดต้องอาศัยแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำทำการเกษตรส่วนพื้นที่เราปรับให้เหมือนกันได้นะครับ

ครับวรรณเกษตรนะครับคือการนำแนวคิดหรือแนวหลักการในการทำการเกษตรโดยยึดหลักของป่าไม้ในธรรมชาตินะครับเข้ามาจับนะครับโดยการนำมาทำการเกษตรเนี้ยนะครับปลูกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยพื้นที่ของบ้านเราเนี้ยนะครับมันเริ่มป่าไม้มันเริ่มน้อยลงไปแต่ถ้าเราจะปลูกป่าไม้อย่างเดียวโดยไม่ปลูกไม้ผลเลยก็ไม่ได้ปลูกไม้ฟืนไม้ใช้สอยก็ไม่ได้นะครับเพราะความต้องการของเกษตรกรหรือของชาวบ้านเนี่ยนะครับถ้าปลูกต้นไม้สักรอกี่ปีกว่าจะได้กินไม้ต้นสักต้นนั้นเผลอๆก็กินไม่ได้ด้วยตัดก็ไม่ได้ติดคุกนะครับแต่ปลูกไม้ผลไม้ฟืนไม้เล็กๆนะครับใช้สอยหรือพวกขิงข่าตะไคร้ที่พวกพืชพวกนี้ที่ไม่ต้องการแสงแดดมากนะครับแสงแดดลำไรก็สามารถปลูกได้เราปลูกในไหนปลูกแซมในไร่นาหรือปลูกแซมในป่าไม้ที่เราปลูกป่าชุมชนนี่ก็ได้นะครับโดยหลักจะใช้แบบนั้นนะครับหลักสำคัญของเขาก็คือนะครับในการทำวรรณเกษตรนะครับคือปลูกพืชยังไงหรือเลี้ยงสัตว์ยังไงในพื้นที่เดียวกันให้ได้ผลผลิตเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วผลผลิตอันนั้นได้สูงขึ้นหรือไม่ลดลงกว่าเดิมนะครับ

การทำวรรณเกษตรนะครับตอนนี้เริ่มมีแพร่หลายนะครับเข้าไปจับทางภาคเหนือหรือทางภาคอีสานนะครับที่ยังมีป่าไม้หรือโดนทำการทำแบบทำไร่เลื่อนลอยไปแล้วเนี่ยป่าไม้ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับปตท.ก็เข้ามามีบทบาทนะครับแม้กระทั่งเอกชนอะไรพวกนี้นะครับเน้นไปที่กรมป่าไม้นะครับกรมป่าไม้มีการปลูกป่านะครับปลูกป่าเพิ่มเติมนะครับโดยอย่างไรโดยใช้เชื้อเห็ดนะครับแอคโคเมซ่าเนี่ยนะครับลดไปที่ต้นยางนาหรือต้นไม้ที่จะนำไปปลูกเนี่ยนะครับลดทำไมนะครับก็เพราะเอาต้นไม้ต้นกล้าไปปลูกในป่าอีกปีหรือ2ปีเห็ดจะเกิดตรงที่รากนะครับพวกเห็ดเพาะเห็ดโคนเห็ดอะไรพวกนี้มันจะเกิดตามนั้นนะครับเนี่ยมันจะมีผลรายได้หรืออาหารเข้ามาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าปลูกแต่ป่ารอกินแต่ผลละหมากรากไม้ไม่ใช่เขาเดี๋ยวนี้เขาวิวัฒนาการสมัยใหม่นะครับก็คือเอาเชื้อเห็ดลดเข้าไปในตอนลดน้ำของต้นกล้าไม้ไปด้วยนะครับไอเชื้อเห็ดก็จะไปอาศัยที่รากพืชพอเมื่อไปลงในป่าแล้วสักระยะหนึ่งการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นมันก็จะให้เกิดดอกเห็ดแล้วก็มีผลผลิตจากป่าออกมาจำหน่ายและก็กินในบริโภคในชุมชนนั้นได้นะครับ

จากที่กรมป่าไม้เนี่ยเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรนะครับในแถวพื้นที่เชิงเขาหรือพื้นที่บนภูเขาเนี่ยนะครับที่ทำป่าเลื่อนลอยทำไร่เลื่อนลอยเนี่ยนะครับการแบ่งเขตหรือในภาคอีสานบ้านเราเนี่ยครับแบ่งออกมาเป็น5ประเภทนะครับ5ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คืออะไรก็คือการจัดวรรณเกษตรแบบบ้านสวนแบบสวนนะครับสวนแบบนี้คือทำอะไรก็คือปลูกป่าปลูกผลไม้ปลูกอะไรพวกนี้เข้าไปอยู่ในตัวพวกนี้เหมาะสมกับพื้นที่แบบไหนพื้นที่เป็นที่ลาดสูงนะครับที่เชิงเขาบางเนี้ยสามารถปลูกอย่างเช่นปลูกชาปลูกกาแฟปลูกอะโวคาโดอะไรเงี้ยปลูกโกโก้อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้นะครับเพราะพื้นที่พวกนี้จะไม่ต้องอาศัยแสงแดดมากนะครับส่วนที่สองก็คือพื้นที่ที่เป็นไร่นาไร่นานะครับปลูกพืชแซมเข้าไปเพราะอะไรไร่นาเราก็รู้กันอยู่นะครับเป็นว่าเป็นที่โล่งแจ้งนะครับเราปลูกพืชแซมตามขอบไร่หัวนาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นอะไรครับหนึ่งก็คือเพื่อบังพายุบังลมแรงๆนะครับในหน้าฤดูกาลฤดูมรสุมเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลมพายุมาพื้นที่โล่งถ้าเราไม่ปลูกป่าล้อมรอบนาไว้หรือล้อมรอบสวนเราไว้ผลผลิตก็ไม่ได้มันก็จะสูญเสียผลผลิตไปต้นไม้ก็จะล้มต้นไม้ก็จะโค่นแล้วก็ต้องสูญเสียรายได้ไปสูญเสียผลผลิตนะครับส่วนปลูกพืชล้อมนานะครับก็เป็นอะไรครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่ว่าถ้าท่านทำนาและปลูกพืชล้อมไว้นะครับมันก็จะลดการสูญเสียผลผลิตเหมือนกันแต่คนละพื้นที่นะครับไอ้พื้นที่ไร่นาเนี่ยนะครับหรือทุ่งหญ้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่โล่งแจ้งนะครับแต่ไอ้พื้นที่ล้อมนาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในทุ่งแล้วก็ปลูกพวกกล้วยผลไม้ละอะไรเงี้ยล้อมนาไว้นะครับแต่ป้องกันการเสียหายเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือปลูกสลับกันไปนะครับปลูกสลับกันหมายถึงไงวรรณศาสตร์วรรณเกษตรแบบสลับกันเนี่ยนะครับปลูกไงไม่ใช่ปลูกชนิดเดียวกันนะครับปลูกพืชผลไม้ผักอะไรสลับกันไปแบบนี้นะครับเพราะพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับมันจะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต่ำๆสูงๆไม่เท่ากันที่ลาดชันนะครับต่ำสูงไม่เท่ากันส่วนอีกอันหนึ่งก็คือปลูกพืชหมุนเวียนนะครับเราปลูกพืชหมุนเวียนอย่างไร1เราต้องมีไม้ผลแน่นอนนะครับไม้ผลไม้ใช้สอยแล้วก็มาพืชผักนะครับไม้ผลปลูกหมุนเวียนไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันต้องเป็นไม้ยืนต้นนะครับส่วนไม้ใช้สอยก็เป็นไม้ยืนต้นเช่นกันแต่ละอาจจะระดับกลางหรือระดับสูงก็ว่ากันไปแต่พืชผักเนี่ยมีการหมุนเวียนปลูกกันไปนะครับปลูกกันไปอันนี้เหมาะสำหรับที่พื้นที่ราบลุ่มนะครับน้ำมีน้ำใช้มีแต่น้ำไม่ท่วมนะครับถ้าน้ำท่วมไม่เหมาะกับการปลูกผักพืชผักผลไม้นะครับพวกนี้ก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเป็นการอะไรครับเป็นการลดการระบาดของโรคแมลงไปในตัวด้วยนะครับ

อย่างแล้วให้ใช้ประโยชน์ได้4อย่างนะครับก็คือเริ่มต้นมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านมีพระราชดำริว่าการปลูกป่า3อย่างเนี้ยนะครับจะให้ประโยชน์4อย่างเนี้ยจะทําอย่างไรนะครับก็คือเริ่มต้นจากปัญหาที่ว่าเกษตรกรเนี่ยหรือชาวเขาเนี่ยนะครับมีการตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมากนะครับก็เลยในหลวงท่านทรงเล็งเห็นว่าอย่างนี้ไม่ได้ละป่ามันจะหมดละประเทศนะครับก็เลยมีนโยบายที่มีพระราชดำริที่ว่าทำอย่างไรให้ได้ป่าคืนมาแล้วใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ให้ได้นะครับก็เลยมีแนวคิดพระราชทานขึ้นมานะครับแนวคิดที่ว่าก็คือนะครับปลูกป่า3อย่างใช้ประโยชน์4อย่างในป่า3อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับป่า3อย่างอย่างแรกก็คือไม้ใช้สอยหรือไม้ปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านเรือนเนี่ยนะครับ2ไม้ผลนะครับ3ไม้ฟืนเอาไว้หุงหานะครับ4ปลูกในเมื่อเราปลูกป่าได้3อย่างแล้วอย่างที่4ซึ่งมีความสำคัญมากนะครับก็คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยทำยังไงให้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำดินผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าปลูกป่า3อย่างใช้4อย่างประโยชน์ที่4เนี่ยคือถ้าได้ปลูกป่าขึ้นมาการพังทลายของหน้าดินการเซาะของหน้าดินก็จะลดลงไปนะครับอนุรักษ์น้ำอย่างไรก็มีต้นน้ำนะครับต้นน้ำลำธารประเทศไทยก็จะไม่แล้งนะครับฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลนะครับในเมื่อมีป่าไม้นะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สิ่งที่สิ่งในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีกุศโลบายขึ้นมาให้ไม่ว่าจะเป็นชาวเขาหรือพระราชทานให้กับข้าราชบริพารข้าราชการหรือเอกชนนำไปปฏิบัติในพื้นที่ที่มีความทุรกันดารนะครับหรือที่ป่าหมดไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้กลับฟื้นฟูสภาพขึ้นมาไม่ได้เท่าเดิมอย่างน้อยก็ขอให้เริ่มต้นและเป็นค่อยๆทำมันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับประเทศไทย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์และเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวา

ราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชุมพรรษาด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชุมพรรษาด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปแต่วันก่อนรวม80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัฒหารแด่เสด็จพระราชาคณะปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ80รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวชิระชิโนภาสสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหาจังหวัดอำนาจเจริญถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคาถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระจบแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญไปปล่อยณท่าราชบรดิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวชิระชิโนภาสทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปจากนั้นทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 18:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการแสดงนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในชุดพันธพิสัยชัยมงคลท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นประธานในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันเดียวกันด้วยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราวันนี้เวลา 14:24 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังห้องจัดนิทรรศการ Next Hall ศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งนำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โอกาสนี้พระราชทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองแนวปะการังตลอดจนทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างต่อเนื่องรวม17หน่วยงานแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น8โซนหลักประกอบด้วย Main Entrance Zone เป็นพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นและการแนะนำเส้นทางการเข้าชมกิจกรรมภายในงานและระบบสะสมการเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Zone จัดภายใต้แนวคิดทะเลคือโลกที่น่าอัศจรรย์จะแสดงภาพลักษณ์และบรรยากาศที่สะท้อนถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล Underworld Zone จะแสดงความงดงามความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของโลกใต้ทะเลผ่านการจัดแสดง Giant Jellyfish หรือประติมากรรมแมงกระพุนขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงด้วยโทนสีน้ำเงินและสีม่วงร่วมกับแสงสีเสียงและสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเสมือนได้เดินทางเข้าสู่โลกใต้ทะเลเซอร์ราวด์เดสกรีนโซนจะแสดงภาพและเรื่องราวที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างความงดงามของธรรมชาติกับภัยคุกคามที่ท้องทะเลกำลังเผชิญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและแรงผลักดันจากภายในโซนสายใยแห่งทะเลจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ถูกถักทอสายใยแห่งการอนุรักษ์และสืบสานพระราชปณิธานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา Exhibition Zone จัดแสดงองค์ความรู้ผลการดำเนินงานและภารกิจด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของหน่วยงานต่างๆที่สนองโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริพาร์ทเนอร์บูธโซนจะแสดงนิทรรศการของผู้สนับสนุนมูลนิธิหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายรวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและคอมมูนิตี้มาร์เก็ตโซนจะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายการแสดงและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้และความตระหนักให้เป็นลงมือปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่12 สิงหาคม 2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบและถวายความเคารพพระราชอาสน์เมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับเทียนชนวนจากพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทรงจุดเทียนในโคมไฟฟ้าและประทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนพรรษาตามพระอารามหลวงต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศไว้ต่อจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระปริยัติธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงเที่ยวแรกจำนวน20รูปและโปรดให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ323รูปทั้งนี้การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณโดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่งคือการถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะเป็นการทรงแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยพระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสดูปถัมภกสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถาน

พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2519ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังดังนี้ณหอพระคันธรราชทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระคันธรราชณหอพระราชกรมานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย1องค์กรุงศรีอยุธยา33องค์และกรุงธนบุรี1องค์ณหอพระราชพงศานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์8พระองค์ณพระศรีรัตนเจดีย์ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุในพระศรีรัตนเจดีย์ณหอพระมณฑลเทียนธรรมทรงจุดพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระพุทธบาทจำลองณหอสัตราคมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปริตรต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิหิงท่านี้การถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเพื่อให้จุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา3เดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจำพรรษาแม้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าถวายถ่านไฟฉายแทนแต่ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569

0: ดิธิอาสันหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของคนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดจากการฆ่า 2.งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปลเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพ

ปยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านพพลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตามรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17 นาฬิกา 4 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีสักยทศพลยานพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑลการเวียนเทียนนับเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดีพระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งจัดกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยจะเดินเวียนประทักษิณรอบปูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจำนวน3รอบและใช้ธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาทันทีขณะเดินเวียนรอบปูชนียสถานควรตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณซึ่งในปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7 นาฬิกา 23 นาทีณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลเอก
รันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน46คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสรรพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นและส่งผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.กองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ฉิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัชนะสงครามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดลาดประเขาและวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทสีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดธาตุทองวัดหัวคูกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้วัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 16:00 นครอบครัวกุลฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์หมู่มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยและบริษัทโรยัลพลัสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26-30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26-30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระคลังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี้
2: ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
4: ๆเจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะ

0: พาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
2: สามวันต่อมา
0: เมย์กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
1: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
3: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

0: เพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: เราคิดว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นบนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันก็จะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าเออถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: ผักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่ยากคือมิดนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ100ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางนึงก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศรักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากคือว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันจะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนปัจจุบันเพราะว่าการรักษาสองอย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอาขั้นยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีนี้กลับมาถึงศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหมาตอนนี้ไม่ใช่
1: ท
0: ุยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์จีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบถ้าเป็น
1: คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของผมแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักกันแมะมากกว่า
0: แมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมฮะ
1: แมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: จับชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับ
2: รักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนานวดทุยหนา
1: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
0: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
1: ค
0: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
1: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
1: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
0: ไม่ใช่คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างงี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละ
1: คร
0: ับ เวลาคนมารักษาเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได้
1: ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแพทย์จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
0: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องผอมไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
1: ใช่ครับ
0: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวดเพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะคุณหมอฮะอันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมระหว่างหลังกับปลายเท้าหมด
1: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ครับ
0: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกนะพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะถ้าอย่างถามเนี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน

0: แปลว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้คนเลือกรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างงี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
0: จะมาจัดนี่มันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริงคือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงเนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: คร
0: ับ อย่างนี้ยังไงดีครับหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: คร ับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเพื่อน
1: เพราะว่าถ้า
0: หายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่ไ
0: หมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับ
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสารถหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ไทยๆบ้านเราเนี่ยแหละ
0: คือตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดแล้วมันกระเด็นไงค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงไก
1: ่ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกค่ะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ่ะระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะ
1: เร่ง
0: ค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะเราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได้
1: คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรงนะ
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหมือนที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พอนี่เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสเสาวรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

0: วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไฟวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันใหม่ครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจะใส่เสาวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสเสาวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Ryder ครับผมและรวมถึงเชฟวีของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
3: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
2: ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกการให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลุรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลุรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
4: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
0: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดละกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the traffic and the helicopter we've been here for what 20 minutes
2: about that yeah
0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรูท66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

ายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู้นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคไทรแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระ

โอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue.Sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese. And the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle.And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, SpanishExplorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อน

0: เกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
1: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ในแต่ละชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าถ่านและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็น State Park ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: ผ่านเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบนี้ทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างนี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีกร้อยปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
0: คิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็นเมาส์แทงค์ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่าเมาส์แทงค์ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วฤดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยแล้วก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงเนี้ยเห็น Oh, this one.
2: See it?
0: Oh, yes, uh-huh. I see. Okay. I saw this one and I think it's dry.
2: Right. Yeah. I didn't see this one till I came here to show you. Yeah.
0: Yes. Oh, thank you. ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าอ้าวแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ัดจาก Mouse Tank Trail เรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: Heat Warning ค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่ recommend ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บลูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานนี้คือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทลนี้น่าจะเป็นเทลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าไดเรคชั่นเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นแล้วคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

เนี่ยจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

อยากกรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเดอะเวฟเรายืนอยู่ท่ามกลางเดอะเวฟเหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระพอรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอะถ้าใครมาแถวนี้แพก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลู

0: ม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่หนูปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับพี่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี่ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทํา 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่ไหมครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผัก

0: ีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: ค่ะมีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำล่ะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบหนึ่งที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรคร
0: ับอันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
1: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาไม่ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดท่านค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ
3: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเลดจ์วูดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดึงเงินกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่ง

0: ออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับ
2: ค
1: ือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะ challenge อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
4: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่า การใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
3: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
3: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
4: ครับน้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
4: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
4: ชุดนี้ชุดประจำตัว
5: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
5: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
5: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
5: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
6: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
6: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
4: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: องถ้วยครับ
1: โอเคสามสี่
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได้คร
3: ับเป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ๆถือ
4: นี่ท
1: ัน ไม่
4: ต้อง
1: จริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: เอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้ได้ขอบคุณมากเลย
8: เมนูก็มี130 40
1: หรอ

0: าพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
1: แล้วถ้าผมอยากทานก็กลับมา
0: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
1: ้อ๋อครับ
0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
1: ้
0: ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็ที่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
2: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องไว้เองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอ่ะดูลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังติ๊กสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
3: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: จิ๋วตั้งค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่
1: ครับ
4: กี่
5: ชิ้นครับ
4: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไปเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับ
1: ครับ
5: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
1: ครับ
5: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเขาถามพวกเราเข้ามาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

0: ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไปคุยกับเจ้าของดีกว่า
2: สวัสดีครับคุณปอยครับ
0: นี
3: ่ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเดินมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
3: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาค้าไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานาม
0: ีตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
3: ใช่ใช่
0: มีร้านเดียวด้วย
3: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
3: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: ทำไมมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
3: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
3: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรบ้างครับยังไงบ้าง
3: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
3: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
3: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
3: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
3: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
3: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็น100ปีก็มีหลายร้อยปี
3: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะบอกผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
3: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได
3: ้ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเน
0: าะเนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
3: ใช่ไหมใช่
0: เป็นบูรสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
3: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่ค
0: ่
3: ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
3: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
3: ใช่ใช่ปวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
3: ใช่
1: เปล
3: ือ
1: กไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์สอยู่นี
3: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค
0: ่
3: ะ
0: เน
3: ื้ออ่อนยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
3: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
3: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
3: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
3: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
3: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
3: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
3: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
3: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
3: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
3: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
3: ให้ความร้อนไปเลยก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
3: ประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกวนมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
3: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
3: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
3: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกที
3: ใช่
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
3: ได้ค่ะ
0: โอเค
3: ค่ะ
0: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
3: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ย ความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
4: โอเค
3: 3เซนคร ึ่ง
4: นิ้วกว่าน
3: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
4: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
3: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถ
2: ู
1: กไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: เ
2: น
1: าะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเสี้ยนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพื้นคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
2: มัน
0: ไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเคแล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดี
0: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: เนี่ยทำอะไรเขาก็คือโอ้โหบุกไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดไปอ้ามือบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องกับวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ด้านเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: ลายเนียนเน
1: าะใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะ

0: อ่าเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
0: ใช่
1: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: ต้อง
1: อ้าวบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วย
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: เหงื่อตกเหงื่อตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช
1: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
1: มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เห็นเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว้
2: แล้วเขาจะมา
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ ผม
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: แล้
3: วก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโท
1: ร
3: มนะ
1: ค
3: ะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บหนึ่งนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากเลยถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
1: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมา
3: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: อ่าค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปลวกตลอดเวลานะ
3: อ๋อ
2: ตัวส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค่ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริ
2: ง
1: ๆเลยเรียน
2: ก่อนนะ
1: ต้องเริ่มงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะ
1: คอ
3: ย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็คลอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาฝืดบ้าง
2: ค
3: ่ะร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โพสต์นี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเน
1: า
2: ะทั้งแต่ละ
1: คนนะ350เหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบแกรบ
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะ
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยนแผ่น
0: นี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: ใช่แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันค่ะ

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เราลื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาตำแหน่งกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนิดให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19น
4: ะ
5: ค่ะแต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาทำให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ

0: ันนี้วัดมาได้ขนาดแล้ว
1: ครับครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
0: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับ
1: อันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
0: ของเดิมมันเป็น
1: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
3: ท่านนายครับจากไหนหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
1: ของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
3: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
1: ับ ถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
0: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
1: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้เขาเป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ย

0: ทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได้
2: ช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าเฮ้ยอีดีจ๋านายท่านจ๋านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ๊ะโอ้อีดีเจ้านายจ๋าแต่ว่าจินนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จินนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินเอ้าแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ๊ะนายจ๋านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้ให้พรหรือนายอยากจะได้สาวๆขาวๆอบอุ่นนายฉันนะจ๊ะนี่ฉันจะจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะนายได้เลยจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป๊ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
2: ้ทำไมอะจ๊ะโป๊ยเซียน
1: เรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จินนี่เลย
2: โป้ยเซียนมันจะไปดีกว่ายักษ์จินนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ใช่ได้ทุกอย่างอะจ๊ะนายจ๋านายจ๋าดูดีดีนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
2: คือปีโป้ยเซียน
1: เราอยากใช่อ
2: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
2: เฮ้ย
1: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
2: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะนายจ๋า
1: ให้พร
2: เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
1: ทุกอย่าง
2: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
2: อุ้ยนายจ๋า
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
2: จริงเหรอให
1: ้วิชา
2: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนะจ๊ะนายจ๋า
1: ได้
2: ไปจ้ะนายจ๋าอีนี่นะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วจ้ะ
1: ใช
0: ่แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรแล้วจ้านายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช
0: ่เดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่เหรอจ๊ะปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปวยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่ต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปวยเซียนคือต้นไม้ปวย
0: ว้าวที่นี่ปวยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นโปรยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: โปรยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: ของคนไทย
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้ให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงฮะนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าโปรยเซียนช่อนึงออกดอก8อีกต้นนึงออก16เขาก็มาบวกกัน816ถูก
0: นายจ๋า
1: ใช่ไหม
0: แบบนี้ประดันเงินทองมาในชั่วพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่ไหมนายจ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะนายโบราณนะ
1: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็มี
0: 64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่มี
0: ต้องออกเป็นคู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหนายจ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ้านายจ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไหมจ้านายจ๋า
1: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
0: นายทำสวนส้มมาก่อน
1: ตอนเด็ก
0: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ้าทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
1: น้ำเค็ม
0: น้ำมันเค็ม
1: น้ำเค็ม
0: นายชิมเองเหรอจ้า
1: อยู่ใกล้ทะเล
0: อ
1: ยู่ใกล้ทะเลครับ
0: มาน้ำก็เลยเค็ม
1: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
0: ้เลี้ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเซียนทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
1: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
0: ้
1: ในการกักเก็บครับ
0: เป็นคือ
1: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
0: ไม่ใช้น้ำเยอะ
1: ใช
0: ่กี่ปีแล้วจ้าที่ทำมา
1: เกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
0: 25ปี
1: เยอะไหม
0: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
1: ขยาย
0: มันถึงจะดี
1: ขยายทำจำนวน
0: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
1: ิ่งดี
0: นายปลูกได้ขยายได
1: ้ถูกต้อง
0: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
0: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกนะจ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
1: เราขายปุ๋ยเสียเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
0: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายจ้ะนายจ๋าจีนี่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะๆเพื่อไปขายรวยไหมนาย
1: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้
2: ฮะ
0: ดมดันได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่จ้านายจ๋า
1: ก็น่าจะเป็นหลัก6
0: 6หลัก
2: ว้าว
0: นายจ๋าจีนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจีนี่
1: มาทำปุ๋ยเซียนดีกว่า
0: ทำปุ๋ยเซียนดีกว่าใครอยากได้อะไรจีนี่เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะเฮ้ยนายจ๋างั้นวันนี้พาจีนี่ไปดูหน่อยดิจ๊ะว่าเจ้าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
1: ต้องลงตะเกียงไหม
0: ลงตะเกียงกลับกันดีไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะมีใครเคยพาลงตะเกียงเหรอ
1: ยังเลยครับ
0: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจีนี่นะจ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้า
2: าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกโปยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตที่สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โปยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อนึงว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพี่สิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพี่สิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกจะต้องโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่เลยเอออินดีจ้านายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้จะไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
1: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ยฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆโป๊ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ้านายจ๋า
2: โป๊ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
1: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้วแค่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่อ
1: ย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันธุ์ที่เขานิยมกันมากๆจะนายจ๋ามันคือพันธุ์อะไรจ๊ะ
2: โป๊ยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
1: สีอื่นๆแล้วจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ
2: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละ
2: กันไปโป๊ยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กกันจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่าแล้วจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
1: อ๋อ
2: แต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
3: โป๊ยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
1: ที่สวนนี้กี่พันจ้านายจ๋า
2: ชนิดใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
2: 200-300ชนิด
1: โอ้โหเด็กก็เกือบครบนะจ๊ะ
2: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้ว
1: ย
2: อนุรักษ์ด้วย
1: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
2: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะ
2: ใช่สีสันชนิดพันธ
1: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
2: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
1: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
2: ครับ
1: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
2: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
1: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
2: ใช
1: ่และอย่างในประเทศล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคานึงว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
1: แต่อนุรักษ์เอาไว
2: ้อนุรักษ์
1: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
2: ขายแพงด้วยนะ
1: นั่นไง
2: ของเก่า
1: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
2: ได้
1: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้โป๊ยเซียน
1: โป๊ยเซียน
2: โป๊ยเซียนชนิดนี้
1: หรือต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้เป็นโป๊ยเซียนดอกเล็ก
1: เบบี้เหรอ
2: ดอกของเขาจะเล็ก
1: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
2: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิต เราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
1: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
2: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่ปุ้ยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปหนึ่งนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต
1: ่
2: ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
1: ปลูกขุยมะพร้าว
2: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
1: ้
2: เราก็ต้องปลูกขุย
1: ปลูกขุย
2: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
1: แบร์รูทคืออะไร
2: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
1: เอาแต่ต้น
2: เอาแต่ต้นใช่
1: ไม่เอาดินเอาขุยอะไรไปเลย
2: ไม่เอาไม่เอา
1: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
2: ถูกต้อง
1: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
2: ตัดชำ
1: เนี่ย
2: ปักชำ
1: ใช้วิธีการตัดแล้วก
2: ็
1: ปักชำ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
2: ใช่
1: ข้อประมาณขนาดนั้น
2: ก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
1: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกต้องครับ
1: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
2: ใช่ครับ
1: รูเล็กๆอย่างงี้
2: ใช่
1: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
2: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
1: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ๊ะนายจ๋า
2: ได้ๆๆๆคือไม่ต้องการให้มันโต

0: ถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังอ่ะลองปลูก
1: นายจ๋าน้ำน้ำโอ้ยนายไม่ส่งโคให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
2: แบบนี้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
0: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
1: แล้วเขาจะแตกยอดออก
0: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยครับ
1: ปุ๋ยล่ะจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
1: เอาเป็นสูตร16 16 16
0: ใช่ครับ
1: ไม้ดอกก็จะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
0: ครับ
1: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเขาเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
1: ปุ๋ยฉีดทางใบ
0: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
1: เขาก็จะกินทางใบด้วย
0: ใช่ครับใบก็จะสวย
1: เออแล้วนายจ๋าโปยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: โปยเซียนโปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
1: แล้วจ๊ะ
0: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
1: สะพรั่งที่สุด
0: ครับเต็มรูปเต็มรูปแบบ
1: หน้าหนาวเขา
0: หน้าหนาวครับ
1: แล้วร้อนเขาได้ไหม
0: ร้อนได้เลย
1: ร้อนงามเลย
0: คือโปรเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
1: ทำไมได้ไงจ
0: ๊
1: ะ
0: ฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
1: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
0: สุดยอด
1: สุดยอดแน่นอน
0: ครับ
1: โปรเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
0: อย่างนี้เดี๋ยวไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
1: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหรอจ๊ะนาย
0: โปรเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
1: แดด 100% เลย
0: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
1: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: สีจะดี
1: สีดีกว่า
0: สีจะดีแล้วทําให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
1: ได้หมด
0: สบาย
1: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
0: ี้ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
0: สองเดือนครับ
1: สองเดือนนั่นน่ะออกดอกเลย
0: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
1: สองเดือนปล่อยได้เลย
3: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
1: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
0: ใช้คนงานครับ
1: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะในจ๋า
0: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
1: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินนี่ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่ามันใช้ยังไงใช้กี่คนและคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋าน ี่รุ่นนี้เป็น MP3 ตัวใหม่ล่าสุด
0: แล้วอยากขัด
1: ฮะ
0: อยากขัด
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
1: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกโป๊ยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายโป๊ยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกโป๊ยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๊ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับ

0: งานและดูแลเจ้าต้นโป๋ยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันล่ะครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จินนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโป๋ยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้ะนายจ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: ล่ะนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่าปลูกโป๋ยเซียนนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ๊ะเนี่ย
2: แปลงนี้10ไร
1: ่10ไร
2: ่ครับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร
1: ่โอ้ยไร่จ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนาย
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อาจารย์นายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
2: อ๋อคือเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
1: จ้ะ
2: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโป๋ยเซียนอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
2: ครับเพราะคนทำที่น้อย
1: นายจ๋าแบบนี้สวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ๊ะตอนนี
2: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงจ๊ะคุณเยอะอีก
2: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทำอะไรก็ทำหน้าที่นั้นทำให้ชำนาญทำให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
1: ใ
2: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
2: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันๆนายทำอะไรอ่ะจ้านายจ๋า
2: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจ้านายจ๋า
2: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: เป็นชาวต่างชาติ
2: ชาวต่างชาติของเราคร
1: ับ เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
2: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกของลูกค้า
2: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก
1: ็
2: แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
2: ครับ
1: แล้วก็
2: สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษนะจ๊ะนายจ๋า
2: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
1: จ้ะ
2: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาเขาจะเราดีกับเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตาย

0: ไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีอาจารย์นายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพชเชนของเรา
0: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี 54 น้ำท่วม
1: จ๋านายจ๋า
0: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
1: ้ปลอดภัย
0: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
0: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว้ในทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยใช่ไหมจ๊ะโ
0: อ้ครับน้ำ
1: รอดมาได
0: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
0: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
1: ้โรคอ่ะจ๊ะมาแรงเหรอจ๊ะนายจ๋าม
0: าแรง
1: มีมั้ยศัตรูของโพชเชียจ๊ะนายจ๋าม
0: ากครับมาแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่ามาแรงเดือนนึงอย่างหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
1: จริงๆก็ต้องฉีดก่อน
0: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
1: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโพชเชียนเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในก
0: าจะเป็นพวกเพี้ย
1: เพี้ย
0: เพี้ย
1: ถ้าเพี้ยนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
0: อันนั้นเพี้ยนะอันนั้นเพี้ยนะ
1: อันนั้นเพี้ย
0: นั่นเพี้ยครับ
1: ถ้าเพี้ยมันมาแน
0: ่มันมาครับ
1: เพี้ยมันจะมากับอะไรจ้าม
0: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
1: มีเพลี้ยแล้วมีอะไรอีกจ้านายจ๋า
0: เชื้อรา
1: เชื้อรา
0: เชื้อรา
1: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ้าโอ้ยค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
0: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโพชเชียนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ข้าวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าทำไมจินนี่เห็นอ่ะบางต้นบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าแล้วบางนี่ต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ้านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
0: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
1: ้ไม้ไปทางตู
0: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
1: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
0: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
1: แล้วไว้นานแค่ไหน
0: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอจ้านายจ
0: ๋
1: าแบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
0: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้จ้านายจ
0: ๋าเราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได
0: ้ได
1: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
0: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเราจะส่งพวกนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่
1: ม
0: ีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่
1: อ
0: นความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติด
1: ๆ
0: ครับ
1: จ้ะ
3: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ของเฝ้าประคบประงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโพชเชียนมีที่มาอย่างไร

รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็

0: หลีที่กล้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลือท่องปินสามารถค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตี่ยกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมีให้พูดผีภัยพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป้ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเออเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกๆไหนจ๊ะ
2: 70-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: เหรอจ๊ะ
2: ครับ
1: มี 10% อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนละกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้ะได้จ้ะ
2: ครับโป้ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป้ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: ครับนายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: เดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
2: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
2: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
2: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
2: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
2: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลย
1: จ้ะ
2: แล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
2: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
2: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
2: คอยยังไงอ่ะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
2: ค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
2: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
2: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงจ้านายจ๋าก่อนจะส่งออก
2: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโป้ยเซียน
2: ครับ
1: ออกนอก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได้ ถ้าต้องการพันต้องได้พัน
2: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
2: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
2: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
2: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึง 20,000 ครับ
1: ทำไมจ๊ะนายจ๊ะ
2: ก็เพื่อหนึ่งกล้วยเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องลองต้องศึกษาก่อนครับ

0: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนเจ้านายจ๋า
0: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
0: ครับ
1: ไปถึงคนซื้อที่เมืองนอก
0: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
0: เมืองไทยทีเดียว
2: นะ
3: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราใส่จำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15 บาท 13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
0: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขาล่ะ
0: มันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
0: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าๆที
0: ่
1: ขายค้ากันมานาน
0: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว
1: ้
0: แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ้ะ
0: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ้ะ
0: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
0: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรยเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
0: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาร์โก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
0: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
0: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ล้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
0: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
0: ที่ร้านเราจะลงเปอร์เซียนอยู่ใครต้องการเปอร์เซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเฮ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
0: ความซื่อสัตย์กับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
0: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
0: ครับ
1: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
0: อนาคต
1: จ่านายจ๋าย
0: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
0: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้านายจ๋าย
0: ังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่แล้วจ้า
0: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
0: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
0: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
0: ก็คือว่า
1: ทําไมอ่ะนายบอกให้50 50
0: 50ครับ
1: เอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
0: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทําให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียเนี่ยอย่างผมทํามาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอ ต่างประเทศยังยอมรับ
2: ว้าว

0: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพหนึ่งถูกไหมครับนี่คือของผ
1: ม
0: ครับ
1: สำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะจ๊ะนายจ๋า
0: ครับ
1: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรปุ๊ยเสียน
0: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้ะโอ้
0: สนุกครับ
1: แล้วจ๊ะนายจ๋า
0: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างปุ๊ยเสียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ
1: ่
0: ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปรเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็ร้
1: อ
0: ยขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
1: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายขยายกลับไปขายข้างบ้าน
0: ได้ครับทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
1: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
0: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋าที่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะว่าแต่ว่าไอ้จ๊ะนายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโปรยเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
0: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
1: จินนี่อยากพักผ่อนน่ะนายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
0: ไม่ขอแล้วครับ
1: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
0: ได้ครับ
1: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
0: ได้ครับ
1: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
0: ได
1: ้แค่นั้นเองแล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพรอะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโปยเซียนโปยเซียนหมดนะ
0: ให้เล็กโปยเซียน
1: ครับงั้นนายจ๋ามอบไปให้นายเลยนะจ
0: ๊
1: ะ
0: โอเค
1: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
0: ได้ครับ
1: เออจะได้อยู่กับนายนั่นจะได้จ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโป๊ยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเลยลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมเนี่ยอีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์อัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วม

0: ใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนที่จะตัดของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
2: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: วงสายของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรา

0: บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน
1: ชื่อชยานีนามสกุลสัตตภักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีน

0: แล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหยียดนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
4: ่บ้านน้ำเขียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนติดกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวที่อยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
0: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะจ๊ะ
3: เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
0: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
0: ยอด
3: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตัวนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนี้คืออาหารเช้า
5: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
1: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
3: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
0: ่
3: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
0: ไม่อ่อนเกินไป
3: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
0: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
3: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
0: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
3: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
4: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
6: เมื่อก่อนนี่มีแต่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ใช้หน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
1: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวัน

0: สมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
1: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเดี๋ยวเรามาทำชาลดน้ำตาลลดเลือด
2: อันชันโลเท่าไหร่คะ
1: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
3: พี่สาขิตเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
4: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อน
2: ค่ะ
4: ปลูกหินก้อนที่นี่คนตั้งกลุ่มที
2: ่ค่ะ
4: เลยว่าได้ขายเจ้าก
2: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วคะคุณหมอจิตโอ้12ปี
1: เชียงดานี่ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
5: ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงมีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
6: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเด้อครึ่งกิโลนะจ๊ะเอฟ
2: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
1: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
2: นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
3: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
2: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
3: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
2: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
3: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสำคัญในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
2: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
3: กิมมิคพันธุ์ต่างๆเนาะ
2: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
3: ใช่ค่ะ
2: ก
3: ัน
2: ที่มีฟองก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอันชัน
3: ค่ะ
2: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
3: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวนึงของเราค่ะ
2: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
1: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3กิโลกรัม
2: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยค่ะ
2: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
1: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300
2: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
3: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
2: เมื่อกี้ที่ผีมาปุ๊บแต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
7: นี่คือใบเชียงดาของเรา
2: อัญชัน
7: อัญชัน

0: ใบเตย
1: ใบเตยเพิ่มกลิ่นพอทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
1: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
0: ดับแรกแล้วก็มาคะแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเชิญเลยค่ะเชิญชมห้องอบของเรานะคะ
1: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
0: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
1: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย์
0: ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
1: 4ชั่วโมง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแต่แล้วเราก็เก็บใส่ถุง
0: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
1: เอาไปปั่นเยอะคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเหมือนจั่วพายเลย พอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วยเก่งมาก

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
0: เมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครเหมือนทำเอง
5: อันนี้เลยนะคะไข่เจียวสมุนไพรที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
3: เอามาปั่น
5: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่จะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
5: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
2: ทำเร็ว
4: ๆ อาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
6: 40องศาค่ะ
4: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
6: อัญชัน
4: อู

0: พี่เก่ง
1: อาชานำไปทำอะไรได้
2: ไปทำอาหาร
3: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
0: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม
4: ่ว่าได้กี่โลก็สามทีจ้ะ
0: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: นี่คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอละเหนื่อยนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ด้วยครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวเหนียวค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชุมชนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัม
4: ค่ะ
0: ผสมกับ
4: 1:3คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
4: ะ
0: สีเขียวสวย
3: จริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: กี่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์งานแค่ไหนคะ
4: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
2: แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันทุกวันสมัยนะคะ
5: สมมุตินะกินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ค่ะของน่าจะเป็นไพร
1: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
6: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: ใจต้องนะ
3: หอมมาก
4: และใหญ่ตัวมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
2: ไม่รอด

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็น

0: ็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชพัฒโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
1: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
2: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับพลาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
2: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงเนี้ยครับ
0: ถั่วนี่เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้มั้ยนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ันอ้าวพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินดินปึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
2: ยากมากเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ
4: สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็น

0: พราะลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
1: น้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะเยี่ยม
1: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวหมดไร่นี้เลยเหรอคะ
3: เก็บหมดไถนาเนี่ย
1: ได้เลยค่ะคุณลุงเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดไร่นี้เลยค่ะมีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
1: ได้ค่ะมาช่วยกันอึ๊บอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้
1: มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
4: หนูก็ได้ค่ะ
3: นกนี้นกคนนี
1: ้ยังนี่ค่ะ
3: หนึ่งหนึ่ง
1: หน
3: ึ่
1: ง
3: หนึ่ง
1: โอ้ได้ยังไงค
3: ่ะหนึ่งหนึ่ง
1: อ๋อต้องดึงให้ถึงลากเพื่อน
3: หนึ่งหนึ่ง
4: หนึ่งโอ้โหพี่ต้านหนูน้องพีสิ
1: เก่งมากเก่งได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยหรอ
3: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
1: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
3: ไม่ปลูก
1: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ได
1: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
3: ให้วั
1: ว
2: ให้วัว
1: ให้วัว
3: ให้วัว
1: สามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
3: ได้
4: ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหมคะ
3: เปลือกทำปุ๋ย
0: ปุ๋ยหมักครับ
1: โอ้
4: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
0: พี่ๆรีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
1: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพีต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
4: พี่แฟน
1: มาน้องพาเลยค่ะน้องพาช่วยพี่แฟหน่อย
3: ซึ่ง
1: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
3: เก็บมาเลย
1: เดี๋ยวพวกเราหอบไปให้คุณลุง
4: ไปเราจะได้เก็บถั่วกันไปโอ้โหพี่เฟย์เยอะจัง
1: นี่น้องพี่ช่วยหอบไปให้พี่เฟย์หน่อย
3: เอาตากแห้งเราไปทำพัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
3: เอาเด็ด
1: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
3: ให้มันติดก้านออก
1: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เลย
4: แล้วเราจะยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวขาว
1: นิ่มใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะ
3: เอาไปต้ม
1: ต้ม
3: หนึ่งก่อน
1: อ๋อเอาไปนึ่งก่อน
3: เอาไปนึ่งนึ่งทุกแล้วก็มาแกะหิน
0: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหินครับ
1: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณค่ะขอบคุณค่ะไกลไหมเอ่ย
0: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ
1: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่หุ้ยตรงนี้นี่มีปุ่มต้นมะม่วงเลยนะคะ
4: หุ้ยนี่มีต้นมะ
1: ม่วงมีมะละกอด้วยค่ะโอ้นี่ถ้าสุกแล้วนี่พี่เฟย์
0: จะแอบมากินซะหน่อย
4: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูก
0: จะขดี
1: นี่นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
0: ครับ
4: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
0: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
1: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
0: แล้วก็หอม
4: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
1: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้สิคะปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
4: มีดอกบานไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
1: โห
4: ดอกอะไรอ่ะ
1: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
4: สวย
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
5: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
4: กะหล่ำปี
1: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
4: ใช
5: ่ที่บ้านเราหลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
4: อยากดูตรงกลางเห็นได้เชลยว่าเป็นกะหล่ำปี
1: อยากไปดูหลัง
2: อร่อยมาก
1: เอาไว้ผ่าเหรออ
4: ันนี้ต้นยี่ยงเล็กๆอยู
5: ่ยังเล็กอยู่ลูก
1: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
5: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
4: โอ้โหตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก จริงด้วย
2: ไปดูแล้ว
5: ไปดูแล้วไปดูเลย
2: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
2: ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
1: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
5: อยากกินไหม
0: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
1: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
6: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณป้าค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ

0: ครับ
1: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
2: ถั่วค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลัง
1: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
4: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะเก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมากเลย
4: งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
5: ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
3: ได้เลยครับไปกัน
4: ตรงไหนครับ
6: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แป้งพี่ปานภาบ้าง
3: นี่ใช่ไหมที่กระหล่ำปีไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
5: บล็อกโคลี
4: ่บล็อกโคลี่นี่รู้ป่าวพี่ไซเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
5: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
4: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
5: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีขีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
4: ขีเด็ดอะไรนะครับมาบอกหน่อยดิ
5: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
4: เลี้ยงสัตว์ด้วยเหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกัน
7: ไป
4: กระต่ายใช่ไหมครับ
5: ไม่มีหรอกครับ
3: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
7: ใช่สิคะ
4: อุ้ยไม่ใช่กระต่าย
5: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
4: จิ้งหรีด
5: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
7: อ
5: ้
7: าวไม่มีพันทองแดงหรอครับ
5: นี่ไงพันทองแดง
4: อ้าวมีด้วย
8: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
5: พวกผักอะไรประมาณนี
3: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
5: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
3: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆอย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดออก
4: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
3: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
4: ไหน
5: พี่เป็นมีกบลายทหารด้วย
4: นี่จริงวะนี่กระโดดแล้วนี่ไง
5: กบตัวลายทหาร
4: อุ้ย
5: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่เป็นกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
3: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
7: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ
4: น้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
3: ก็แบบหมาก็ได้
4: ไป
3: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวกระต่ายอะไรอย่างงี้เลยยังสยองไหมคะ
7: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
5: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตามมัน
4: เลยแล้วทำไมพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
7: ใช่ก็แบบมันคือ
5: ไม่อยากบอกนะแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
4: บอกเลยครับทันหุยตุ๊กแก
5: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
4: ุ์นู่นดิมันก่อนแล้วมันก็ค่อยไหลลงมาอย่างนี
3: ้ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
5: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
4: ์แล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
3: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
5: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
4: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได้
3: จะเหนื่อยเลยอยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
4: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยแล้ว
7: ได้ค่ะ
4: คุณป้าคะเฟรู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
3: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วเลยค่ะไปทำขนมกันนะคะ
1: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
3: ส่วนผสมใช่ไหม
1: คะส่วนผสมการทำขนมซี
4: ่งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
8: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
4: สีสดมาก
8: นี่ทีเดียวกระเด็น
3: อันนี้เน่า
4: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
9: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจ

0: พอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็กๆ
1: ป้าน
2: ี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วนี้ส่งมาให้แล้วค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ใช้ได้ไหมคะ
3: ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
1: โอ้เสียดายจัง
2: ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
3: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
2: มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
3: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
2: ับ
3: น
2: ้
3: ำอ้อย
2: อ
3: น้ำตาลอ้อย
1: ก็มี
3: น้ำตาลอ้อย
1: น้ำตาลอ้อย
3: น้ำตาลทรายแดง
1: น้ำตาลทรายแดง
3: แล้วก็ถั่วลิสงงาขาวงาดำแล้วก็เกลือตัวนี้ค่ะ
4: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
3: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
1: ร้อนแล้วค่ะ
3: เอาลุงมาช่วยหน่อยแล้ว
5: สวัสดี
6: ค่ะ
7: ค
6: ุ
7: ณ
6: ค่ะมาลองก่อน
2: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
6: โอ้ได้แล้ว
4: สวยไหม
2: เหมือนพูอะไร
4: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
2: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
6: ได้แล้วครับ
4: นี่เดี๋ยวเราดูพี่ป
2: ั้น
4: พ
2: ี่ปั้น
6: เดี๋ยวดู
2: อันนี้นี่ใหญ่มากเลย
4: ร้อน
2: นี่
4: ด
2: ู
4: ว้า
2: ต้องตัก
3: ตักเลยลูกตักเลย
4: เร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟ
6: เอาเลยตักออกเลย
4: โอ้ระวังวาย
2: ร้อนมากเลยนะ
4: ใส่ได้เลยเนาะ
6: เ
2: ดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าวมันจะกระจายเต็มเลยค
6: ่
2: ะ
6: มา
4: เนี่ยไปหาสีฟ้า
2: อ๋อได้ไม่ไหวแล้ว
6: ไม่ไหวหรือไม
2: ่พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
6: สีไ
4: หมดำ
2: มันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
3: ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆน่ะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
8: คุณแม่คะซอยซีเม
3: ทซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
4: ก็แสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
2: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
8: นี่หรอคะ
2: นี่ค่ะแก้วนี
4: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
3: เต็มเลยค่ะ
8: พอแล้ว
4: เต็มแล้วค่ะเบาขึ้นเยอะเลย
3: นะคะเอาเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
4: ค่ะเทใส่ในกระทะหรอคะ
6: ครับต้องมีเกลือเอา
3: ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
4: 1 2
2: กี่ก้อนแล้ว
4: 3
2: อ้าวช่วยกันนับ
4: 4
8: 5
4: อย่า
2: 5แล
4: ้
2: ว
4: โอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
2: ใช้2น้ำตาลเลยเหรอคะ
3: ค่ะค่ะ
2: แมนเอมี่
3: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
2: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
3: ให้หอมหวาน
2: หอมหวาน
4: ค่ะ
6: อร่อยพอแล้ว
3: พอแล้วค่ะลูกพอแล้ว
8: ไปเลยเทเลย
2: ว้ายระวังกระทะลงไปต่ำๆค
3: ่ะขั้นตอนต่อไประเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
8: น้องเอมี่
3: จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
8: ดำมานี่เลย
3: ลูกคลุกเลย

0: เทหมดนี้เลยเหรอ
1: เทหมดเลยค่ะ
2: ครึ่งก็ได้
0: ครึ่งนึงครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
3: ทำให้ผมดำ
0: ผมดำแล้วมีอะไร
3: ทำให้ผมดำคิ้วดำ
0: แล้วก
3: ็นี่ปากดำไม่ใช่หล่อเล่น
0: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วย
3: อันนี้ก็
0: กินงาเยอะๆนะคะ
3: พอยังคะ
1: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
3: มันเหมือนไม่มีงา
1: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
2: ผสมเข้าไปเลย
3: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
1: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
3: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
1: ค่ะต้องรอก่อนรอน้ำตาลอ้อย
3: น้ำตาลได้ยังคะ
1: ค่ะหนูโรยงาเลยค่ะอันนี้โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
3: และอร่อยอร่อยอุ้งสายไปแกะถั่วแต่ใช่อันนี้คือฝั่ง
1: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
3: สลับข้างก
1: ัน สลับข้างกันค่ะ
2: ถ้ามันแห้งเกิน
3: เสร็จแล้วค่ะเดือดพ่อหนูไงเดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
1: เอาลงเลยนะคะเลย
3: เราก็จะเทอันนี้ลงไป
1: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหายได้แล้ว
3: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
2: เล็กน้อย
3: อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อน
2: อันนี้ไวกว่า
1: เขานี่ปอกเกียร์เลยปอกเกียร์เลย
3: ปัดหน้าเค้กเลย
2: ไม่ไม่นะกินไม่กินโอ้นั่นมาล่างกับนู้นจุกนั่งกับ
3: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
1: ่
3: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ครับ
3: อันนี้ส่วนเนี่ยเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
2: มีเวลางานบวชก็ทำได
3: ้งานมงคล
1: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
3: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
3: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคลไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
2: ครับไม่ให้มันเข้ามาติ
3: ดแล้วเราสามารถรูปแป้งได้ด้วยไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได
3: ้แล้วน้ำมันนะคะ
1: ไม่ได
3: ้อยากให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
4: ของค
3: ุ
4: ณลุงชำนาญมาก
3: รวดเร็วมากเลยค่ะ
4: คุณลุงแล้วมันก็เสียงเร็วด้วย
3: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
4: ตอนนี้ตรงนี้
3: ให้มันเรียบเท่ากันด้วยพอให้มันแน่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
1: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
3: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
1: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
3: ตัดกันนะคะ
1: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
4: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซีอีกนะคะ
1: ก็ชื่อมันขนมซีแล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
3: อ
1: ัน
3: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
1: ขั้นตอนต่อไป
2: ก็ตัดได้
3: โอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ซี
2: ่
3: ใ
2: ช่ไหมคะโ
3: ถก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
2: ขนมซี่
3: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะซี
4: ่โอ้โห
3: ซี
4: ่จะได้กินขนมแล้วเอมี
3: ่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
3: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
4: ไม่ต้องใครทำแตก
3: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
4: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญขนาดนี
3: ้เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องเพา
4: ใช่ค่ะ
3: มันแตกคามือเลย
4: อันชิ้นนี้ไม่เย็นเย็นหนูมันมาก
3: แตกค่ะ
4: นิดหน่อยนิดหน่อย
3: ไม่เป็นไรเด็กๆก็เป็นอย่างนี้ของชิ้นเอาอีกชิ้นนึงไหม
4: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
1: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
3: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
1: ใช่ใช่
5: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เสร็จ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
3: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: น้องเพาอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
4: นี่อ่า
2: ช
4: ิ
2: มเร็วนี่เร็วตักกิน
4: ชิมเล็กๆอ่าเนาะ
3: ก็หอมไม่หมดเลยแล้วก็หวานหวานของ
0: น้ำตาล
3: น้ำตาลอ้อย
4: มีประโยชน์ด้วย
3: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องเพา
4: ใช่ค่ะ
3: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
4: งาม
3: ีทั้งงาม
4: งาม
3: ถั่วนี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
4: อร่อยมากหวาน
3: หอมด้วย

0: นี่พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทรแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
4: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
0: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
5: ชิมกันอีกไหมคะ
6: มันจะเป็น
7: อร่อยมาก

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะ เข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

ครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์และก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอปฏิมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: อนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัด
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: อ๋อมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได้
0: อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มานึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: ลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตาดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมบัตรพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้ว
1: ไปแล้วนะครับ
0: ต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่อุตรดิตถ์ต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
3: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
3: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
3: พักอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
3: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้พิธีเข้าลิ่ง
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือน

และอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิทัยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยางคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: อนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกัญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนนึงเราก็ถวายสมเด็จพระเทพจะเห็นนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุคอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อไปครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลมจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพอเรามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

วลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยว

0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเหมือนนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพินิจต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23 ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

0: ้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5 ดีคือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่4. ปากท้องดีเช่นการพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5D นะครับซึ่งพระนคร 5D นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุขมั

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่น

0: ได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้นี่เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันนี่ใครมาเก็บไหนอะ
2: มัน

0: เลย
1: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
0: อ๋อนี
1: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันเนี้ยจะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าเจ้าตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
2: สุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้เจ้าตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือเจ้าตาลแล้วล่ะค่ะ
1: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
0: นี่เอาลูกมันเล็ก
1: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
0: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
1: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวเจ้ามันเล็กนี่ค่ะ
0: เจ้ามันเล็ก
1: เล็กอย่างนี้คือมันมี
0: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
1: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำเจ้าตาล
0: ทำเจ้าตาลไม่เก็บ
1: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
0: ตาลสาว
1: ตาลสาวคือแบบ
0: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
0: ตาลยาย
1: ตาลยาย
0: เขาเรียกตาลยาย
1: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
2: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำเจ้าตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเจ้าตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำเจ้าตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
4: ันจ
3: ะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
3: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
5: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได้
5: กินได้
6: ชิมได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นแบบหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
2: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะ ส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจลตาลค่ะ

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
3: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกกระโนดเอาไว้วัวกิน
3: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
2: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
3: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันลุ้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
2: ฑ์
1: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
3: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
4: เสียอีก
3: มาก
4: เ
3: ลย
4: คาดแล้วคาด
3: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
4: เคย
3: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
4: แล้วคาดนะ
3: ฮะ
4: ไม่คาดดูเนี่ยเรียงเรายิ่งหนีไหม
3: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
3: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกๆแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีเลยนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก

0: านสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่แต่อย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำอ๋อ
1: ไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะเอาน้ำตาลใส่
1: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ๆเนี่ยแกฟนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: น้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะนอกจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเนาะ
2: ใส่ใส่ใส่ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็คือ
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเช
2: ื่อ
1: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อีกหน่อย
1: จ้ะ
2: อ้าว
1: พอโอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใ

0: ถึงใช้น้ำที่เราใช้เชื่อม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
0: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่ใช่
0: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ให้
0: มันมีรสชาติตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
2: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุน
0: หนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันใช้น้ำตาลสายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละม
1: ุนอันนี้มันแฉมตันเหมือนคนเพชรอะน้ำตาลตะโนดอะมันจะหวานกลมกล่
0: อมหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
3: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอะไฟเราลงไปเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถอดกระเตาแก๊สนะ
0: ค่ะ
1: ถอดนี่เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: กินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งมันสุก
1: เออใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเ
1: ลยเนี่ยก็สมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
0: จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
1: ้
0: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
0: จ้า
1: เนี้ยลืมใช้ไปแล้วเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานจนเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมที่เชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าหงดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ้าโอ้โหเจ้าผลมีหนามลูกรีรีสีแดงๆนี่นะครับที่เวียดนามเขาเรียกว่าแก๊กที่ปัตตานีเรียกว่าที่กาเครือที่แม่ฮ่องสอนเรียกว่าผู้กู้ตะที่แพร่เรียกว่ามะข้าวส่วนที่ตากเรียกผักข้าวและที่ภาคกลางครับหรือคนทั่วไปรู้จักในนามของฟักข้าวครับลุงชนะตรงโยงเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไปกับการเกษตรครับแม่ก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเรียกฟักข้าวที่แกปลูกว่าฟรุต from heaven หรือผลไม้จากสวงสวรรค์โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นครับว่าแต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอครับฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ

0: นี่แหละครับที่เรียกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นผลไม้จากสวงสวรรค์นี่ลูกฟักข้าวมาแล้วมันดียังไง
1: ฟักข้าวมันมีเบต้าโคโรทีนแล้วก็ไลโคปีนโอเมก้า6โอเมก้า3
0: อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ
1: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
2: ฟักข้าวเหล่านี้ป้าเจี๊ยบภรรยาของลุงนะจะเอาไปทำน้ำฟักข้าวให้พวกเราชิมกันครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเริ่มจากการล้างลูกฟักข้าวให้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักเยื่อแดงแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำละครับเนื้อสีเหลืองเอาไปบั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่ปั่นแล้วผสมกับน้ำต้มเดือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
0: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าวสักหน่อยปะล่ะ
2: นอกจากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
0: แต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
1: ในหนึ่งลูกมีเม็ดเกือบร้อย
0: ครับ
1: คุณจะได้ร้อยต้นเนี่ย
0: ครับ
1: แต่คุณจะต้องถอนตัวเองตัวผู้ทิ้งถึง95ต้น
0: นั่งคัดกันตาแฉะเลยลุงนะ
1: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงน้าบอกเอ้าคือลูกฟักข้าว
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
1: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
0: ่
1: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
0: คือแบ่ง3ส่วน
1: เอาละ3ส่วนเอาตั้งตรงนี้เป็นแม่มันนี่แหละ
0: ครับ
1: อันนี้เราได้สวยไหมครับ
0: สวยนะสวยมากเลย
1: นะ
0: อันเนี้ยคือส่วนหัวที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่คือตัวเมียอยู่ข้างบน
1: ข้างบน
0: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมียอยู่ข้างบนเมล็ดฟักข้าว
1: ตัวผู
0: ้อยู่ข้างล่าง
1: คุณก็นับกันดู1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
0: อุ้ยลุง
1: เป๊ะมั้ย
0: เป๊ะ
1: ค
0: ือโดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยสายตาเนี่ยทางกายภาพ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
0: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
1: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี้จะไม่มีตัวผู้
0: อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
1: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด
0: ในมือผมครับเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มันใช้ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
1: หัวใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู้
3: ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวหาก่อนใหญ่นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้
2: เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงณจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับ
3: เป๊ะมากอ่ะนี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลย
2: นำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละ1ครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวันจะรดมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระเปาะลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระเปาะรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียล่ะครับพอเวลาผ่านผลเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับอุ้ยสวยจริง
3: ๆแอบเห็นแบบมีแมลงมันบิน
1: ครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
3: เหรอ
1: มีความหมายกับเราตัวเพราะว่ามันอยู่ตัวเดียวที่ร้ายที่สุด
3: คือ
1: แมลงวันทองเป็นพระเอกของทั้งหมด
3: เนาะ
1: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
3: อันนี้คือลุงชื่นชมแมลงวันทอง
1: ชื่นชมมากครับ
2: และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงนะเขามีวิธีจัดการลุงนะแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวดแขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราก็จะล่อแมลงวันทองให้เข้ามาทางรูแต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
1: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
3: ครับ
1: เราล่อเฉพาะตัวผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับ
3: ครับ
1: เพราะตัวผู้มันได้กลิ่นในกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมีย
3: ครับ
1: มันก็เลยจะเข้าไปหาก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลง
3: ครับ
1: การผสมพันธุ์ก็น้อยลง
3: ครับ
1: น้อยลงจนต้องหายไปหมด
3: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
1: แต่ธุรกิจการจ่ายของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
3: ครับ
1: แล้วขายอยู่กับที่คุณต้องการโทรศัพท์มาส่งไปรษณีย์ให
3: ้ครับ
1: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
3: ทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนเนี่ยสักแบบอยู่ได้ประมาณ
1: เธอรวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไล่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
3: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยมั้ย
1: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
3: ได้ประมาณไหน
1: ขั้นได้แค่แ
3: ซ่ในแซ
1: ่แซ่ของเซียน
3: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
1: ไม่งกพูดแหลกแกกหมดแล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
3: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
1: ให้เต็มๆทุกอย่าง
3: ความรู้ที่แบบอยากได้
1: อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอ
3: ครับ
1: ป ราะฉะนั้นผมก็เลยเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดไหม
0: หมดหมด
1: เขียนลงไปเลยเขียนไปเลย
0: แล้วไม่ต้องแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบยิบยิบยิบยิบรายละเอียดเป๊ะฟรี
1: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้ให้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่หมายความว่าพอมันเกิดขึ้น
0: ครับ
1: สิ่งนี้คือการให้ดังคำพระราชดำรัสของพระเจ้าหลวงท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณน่ะให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
2: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โห
0: รับเลยครับลุงครับ
2: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรคนหนึ่งครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลยแกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่ลุงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองคนนี้ใช้ทำปุ๋ยแล้วครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยล่ะครับ
0: แล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
4: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ยแต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเนี่ยในหลวงทำงานก็กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยราชการต้นๆ นะ
0: ผมขอจับออกมาด
4: ู
0: หน่อย
4: ได้ไหมได้เลย
0: อันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
4: ได้เดือนนึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกกันร้อนมีเชื้อรา
0: อ๋อนี่คือเชื้อรา
4: ลองดมเหรอขี้ทั้งนั้นแค่1เดือนก็หอมแล
0: ้
4: ว
0: ไม่มีกลิ่นจริงครับ
4: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
0: ครับ
4: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจนแสบสุกอ่ะ
2: ลุงสมศักดิ์ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทำพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับ
4: เอาที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากก็เปลือกมัน
0: เปลือกมัน
4: 2เปลือกอ้อย
0: เปลือกอ้อย
4: 3แกลบ
0: แกลบ
4: 4ขี้เรื่อย
0: ขี้เรื่อย
4: เนี่ยมันมีอยู่มีกี่ตัวที่มันมีโรงงานใหญ่ๆอยู่
0: อันนี้มีนี
4: ้
0: แล้วก็มีส่วนประกอบอะไรส่วนผสมอะไรเงี้ย
4: ส่วนประกอบก็มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดพวกนี
0: ้มูลสัตว์อะไรก็ได้
4: ได้หมด
2: ปุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริง
0: ๆอย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยังไง
4: ก็ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
0: เดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
4: ก็แค่เอาหญ้ามาปูดินเอาฟางมาโหมดิน อยากให้มันเดียวก็เอาขี้โปะบนแล้วน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่อาจารย์ยากเรียกนะแห้งก็หญ้าห่มน้ำก็เอาน้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
2: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็น1ใน9ฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
3: อ้าวเทแน่ตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะ
2: ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกง่ายๆครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
3: หลาดของเนี่ยเลยแค่นี้ปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
0: ้ตอนจังหวะแค่จ้วงสมันเลยบอกจริงเข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะอันนั้นคือทำล็อตใหญ่ๆอันนั้นไม่ขายแล้วปุ๋ยใบไม้อย่างเงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจากอะไรอะฮะ
4: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรงเรียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโลงกวาดใบไม้เผาอะเผาจนถึงมลพิษมาก
0: ครับ
4: ก็กลับมานึกว่าเอ๊ะไหนลองจัดการเรื่องนี้ทีงูก็เลยทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัวแค่นั้นเองในนี้มี4ฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมี4ฐาน1ฐานเลี้ยงไก
0: ่
4: ได้ขี้มาทำปุ๋ย2ได้ไข
0: ่ได้ไข่
4: 3ดับกลิ่น4แมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
2: อย่างที่บอกล่ะครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแหมน่านับถือจริงๆเลยล่ะครับ
5: ลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่งทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้ใช้ใช้ใช
2: ้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ
0: อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยอย่างปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเราอย่างนี้ใช่ไหม
6: ใช่อ
0: ย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
4: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่าแต่ตรงเนี้ยมันงานกว่า
0: ที่เราเห็นเป็นดงๆอย่างนี้นะ
4: งานกว่าง
0: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
4: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
4: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีอะตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบของดินมี4อย่างม
0: ี
4: ดินมีน้ำมีอากาศมีสีวัตถุก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้ไม่ชอบแฉะ ต้องรู้จักนิสัย
5: อย่างตรงนี้พื้นที่เขาเป็นยังไงฮะ
3: แฉะ
5: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
4: เติมอินทรีย์วัตถุ
5: ที่ทรายเติมอินทรีย์วัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลั้วพลั้วน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
4: นั่นมันแฉะทรายทั้งนั้นแหละน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะคลองใส่ไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
5: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
4: แก้มลิง
5: แก้มลิง
4: น้องอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
5: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
4: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิง

0: ทุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามแล้วนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่เวลาจะขายของเนี่ยจะขาย

0: อะไรก็ช่างอยู่ๆอย่าหยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้แล้วต้องดูให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
1: นั่นน่ะดิ
0: ก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในเนี่ยเมื่อก่อนเลือกปุ๋ยเองเพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็น มาตรฐานมันแค่สายต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้เองเศรษฐกิจพอเพียงมี2ขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้น2ขั้นขั้นที่1เรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
0: ต้องมีกินเหลือกินให้แจกเหลือแจกให้เก็บเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐานยังไม่เต็มวิ่งไปหาขั้นก้าวหน้าเขาเรียกข้ามขั้นในหลวงห้ามไม่ด้วยว่าอย่าข้ามขั้นให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเนี่ยตรงเนี้ยท่องกันจำเป๊ะแต่เวลาทำไม่ทำไงแล้วจะก้าวไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันเนี้ยถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบานออก

0: การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทําให้ได้แบบว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด
1: รับเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับคุณลุงครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุ

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: นี่ไงเออนี่ๆอ๋อมันก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
1: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือ ลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไง

2บาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: ลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอันนี้ทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ย
1: ถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไออ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันขีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยเสียเลยนี่เนี่ยเก่ง
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

าขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่ง

0: คะราคา
1: โอเอ18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: 7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดละ
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอะปลูกละครปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพริกไทยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะผู้กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางคงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนนะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมและเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้ไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรก้าวเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: อีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมุติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแพทย์แผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแพทย์ปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอาอันยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีนี้กลับมาถึงศาสตร์นึงที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้อง

0: มีตังค์เยอะหรือเปล่าลวดทุนหมาทั้งนั้นนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบดันบีบถ้าเป็น
1: ก็คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
0: แมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมฮะ
1: แมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการนึงที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: ชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับรักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนาน
1: วดทุยหนาจริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
0: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
1: คือ
0: เรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
1: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
1: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
0: แม่ใช้คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันมันต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละ
1: คร
0: ับ เวลาคนมารักษาอย่างเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได
1: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแพทย์จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
0: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องผอมไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
1: ใช่ครับ
0: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวดเพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะคุณหมอฮะอันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมระหว่างหลังกับปลายเท้า
1: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ครับ
0: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกนะพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำ

งานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ย
1: คร
0: ับแล้วอย่างถามเนี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับคือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับ
0: จะมาจัดมันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริงคือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงเนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: คร
0: ับ อย่างนี้ยังไงดีฮะหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: คร
0: ับ นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเพื่อนเพราะว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่ไ
0: หมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับ
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: เอ๊ะแก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊จะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสารถหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่ง

สับปะรดนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดูนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ไทยๆบ้านเราเนี่ยแหละ
0: คือตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ
1: ่วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทง
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะ
0: อ
1: ๋อแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้ว
0: ครับ
1: ลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ่ะระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลือง

0: องทองค่ะเราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสสับปะรดกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวสับปะรดลงไปได้
1: คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหมือนที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวสับปะรดของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสสับปะรดของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

0: ันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาร์รสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไปวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาร์รสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาร์รสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นได้ใส่เสาร์รสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสเสาร์รสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของแจ็คไรเดอร์ครับผมและรวมถึงเชฟวีของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
4: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
3: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุกและตู้เติมสุกเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
5: ครัวปันสุกเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
6: โครงการครัวปันสุกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
7: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุกนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพม.ปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
3: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์ หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครั้งปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: ังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4-5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes

0: กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
1: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
2: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวตาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดแล้วกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the traffic and the helicopter we've been here for what 20 minutes
2: about that yeah
0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันน่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรู66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

เรายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องเพช

0: ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู้นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคไทรแอสพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue.Sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese. And the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle.And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large

0: these different colored layers, he said, this looks like this desert has been painted. And so that name stuck. And so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
1: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นนะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
0: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ในแต่ละชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าฐานและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: ข้าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็น State Park ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: นิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบนี้ทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ย

0: ท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีก100ปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
0: พี่คิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็น mouse tank ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่า mouse tank ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วหรือดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยแล้วก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงนี้เห็นอ๋อ this one
2: see it
0: oh yes I see I saw this one and I think it's dry
2: yeah I didn't see this one till I came here to show you yeah
0: yes oh thank you ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าอ้าวแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ัดจาก Mouse Tank Trail เรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: Heat Warning ค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่ recommend ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บลูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานนี้คือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทลนี้น่าจะเป็นเทลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าไดเรคชั่นเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

เนี่ยจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

อยากกรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเดอะเวฟเรายืนอยู่ท่ามกลางเดอะเวฟเหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระพอรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอะถ้าใครมาแถวนี้แพก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

ซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

วลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมพุทธทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังๆก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทํา 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งปูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุมเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรุ่นนะครับเครือมันเริ่มเลย

0: นี้ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอนด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: นี่จะมีผักอะไรบ้างคร
0: ับกวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรคร
0: ับ อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
1: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามา reuse ใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
2: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับ
0: เนี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
3: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เดนซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เดนซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคือ

0: คักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับ
0: โอ้โห
2: ก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: พามาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
2: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
0: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
0: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสไงเราไม่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
0: คร
1: ับ
0: ครับ
3: น้ำตามเลยปกติผมจะเหน็บสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
0: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี่
4: นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยครับ
4: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
3: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ขอบคุณช่วยครับ
1: โอเค34
0: คร
1: ับ ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้คร
3: ับเป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: กล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ

0: เดี๋ยวได้เลยอ๋อใช่ใช่ถือ
1: นี่ทาน
0: อ๋อไม่
1: อ
0: ๋
1: อไม่ต้องจริง
0: อันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
2: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
0: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
2: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
3: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
0: ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
2: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
0: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
4: เอาใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
5: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้
4: ได้
5: ขอบค
4: ุ
5: ณมากเลย
4: ช
5: ิ้
4: น
5: ก็
4: ม
5: ี
4: 130
0: 40 100เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้มั้ยคะได้มั้ยคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
2: แล้วถ้าผมอยากทานก็กันเหมือนกัน
0: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
2: ้อ๋อครับ
0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
2: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
4: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
2: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
2: ร้อนอะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
6: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง50ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
2: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารที่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: จิ๋วตังค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
2: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
3: 45ชิ้นค่ะ
2: นี่ตอนนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
7: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
2: โอ้รับนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
8: เท่าไหร่
2: ครับ

0: กชิ้นครับ
1: 66ชิ้นค่ะ
2: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
3: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับ
2: ครับ
3: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวเขาถามพวกเราเข้ามาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
2: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละ

ิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของเ
0: ค้
1: ามารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ฟัง
1: เรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: ไปพบเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: ที่น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
2: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่เหรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: คัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจ๋ให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: ติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
2: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
2: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: ใช่ครับ
2: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
2: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
2: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
2: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
2: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
2: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
0: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองแจ๊ะแจ๊ะบอกไม่ยอม
2: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเพลนก็คือเราหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
2: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิ ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
0: เออ
2: มันก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
2: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่น
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
2: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับอ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเฉาะ
2: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: โอ้ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
2: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉยๆ
2: ใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
2: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
2: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
2: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใสอีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
2: ใช่ครับ
0: เนาะการใสผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
2: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
0: ไม่ได้อ่ะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะแจกไม่ยอม
2: ใช่ครับ
1: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
0: ไม่ยอมเ
1: นี่ยเป็นคิวซี
2: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
2: ใช่ไ
0: ห
2: มซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
2: ใช่
0: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
2: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
2: ใช่
0: เออคัดลายมันเข้ากัน
2: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
0: เขาไปได้มากกว่านี
1: ้ใช่
0: เขามีศักยภาพมากกว่านี
2: ้
1: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
2: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
0: โอ้
2: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กลับกันทั้งวันเลย
2: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกันสีทั้งวันเลย
1: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันหรือ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้รักกันแหละเออ
2: ใช่ครับ
0: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
2: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
2: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะ

0: ได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าทํากับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีทีละแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตําหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ยอม
0: มันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ความอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทํา

0: จ้ะ
1: ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนเราอยากดูคนทำ
0: ครับจะพาไปนะฮะอ
1: ยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำหน่อย
2: ก็ได้
1: เชิญนำหน่อยเชิญนำหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
3: ใช่ใช่
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
3: สตูดิโอ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าจะยังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
1: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
3: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เกินนิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
1: ับ หนา
3: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
3: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวคลักเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมาก
1: ๆจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างนี้มันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบแล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่

เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับ
2: น
0: ำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งที
0: ่
1: บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี
0: ่แต่ละบ้านใครการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบนี
0: ้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเด
0: ีย
3: ว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ

0: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
1: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
0: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
2: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
3: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
2: ่โป๊เดิมเขามาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
3: ที่เราซื้อมานะ
2: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
3: ้ครับ
2: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
3: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: วันนี้ก็ขอบคุณเจดแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อน

0: เราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า soft skill คือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: คิดอยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัตรปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยแล้วก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: ที่ JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจาก

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้ก็เป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได
2: ้โอ้ยเหนื่อยช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าอุ้ยอินีจ้านายท่านจ้านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ้าอู้อินีเจ้านายจ้าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินเอ้าแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ้านายจ้านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้ให้พรหรือนายอยากจะได้สาวสาวขาวขาวอบอุ่นฉันนะจ๊ะนี่ฉันจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะได้ไหมจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
2: ้ทำไมอะจ๊ะโป้ยเซียน
1: เรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จีนี่เลย
2: โป้ยเซียนมันจะไม่ดีกว่ายักษ์จีนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ให้ได้ทุกอย่างกันจ๊ะนายจ๋านายจ๋าดูดีๆนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
2: คือปีโป้ยเซียน
1: เราอยากใช่อ
2: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
2: เฮ้ย
1: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
2: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะนายจ๋า
1: ให้พรได
2: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
1: ทุกอย่าง
2: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
2: อุ้ยนายจ๊ะ
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
2: จริงเหรอ
1: ให้วิชา
2: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนะจ๊ะนายจ๋า
1: ได้
2: ไปจ้ะนายจ๊ะอีนี่นะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ๊ะ
1: ใช่
0: แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ๊ะนายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่เหรอจ๊ะปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปวยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่ต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปวยเซียนคือต้นไม
0: ้ปวยว้าวที่นี่ปวยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปวยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปวยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: เป็นไม้โบราณ
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้มีให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปวยเซียนช่อนึงออกดอก
0: 8
1: อีกต้นนึงออก16
0: 16
1: เขาก็มาบวกกัน8 1 6ถูก
0: นายจ๋า
1: ใช่ไหม
0: แบบนี้ประดันเงินทองมาในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่ไหมนายจ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะในโบราณนะ
1: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็ม
0: ี64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ไม่มีต้องออกเป็น
0: เลขคู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหนายจ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ๊ะนายจ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไม่ใช่นายจ๋า
1: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
0: นายทำสวนส้มมาก่อน
1: ตอนเด็ก
0: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ๊ะทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
1: น้ำเค็ม
0: น้ำมันเค็ม
1: น้ำเค็ม
0: นายชิมเองเหรอจ๊ะ
1: อยู่ใกล้ทะเล
0: อ
1: ยู่ใกล้ทะเล
0: เออ
1: ครับ
0: มาน้ำก็เลยเค็ม
1: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
0: ้เลี้ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเสียทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
1: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
0: ้
1: ในการกักเก็บครับ
0: เป็นคือ
1: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
0: ไม่ใช้น้ำเยอะ
1: ใช
0: ่อ๋อกี่ปีแล้วจ๊ะที่ทำมา
1: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
0: 25ปี
1: เยอะไหม
0: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
1: ขยาย
0: มันถึงจะดี
1: ขยายทำจำนวน
0: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
1: ิ่งดี
0: นายปลูกได้ขยายได
1: ้ถูกต้อง
0: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
0: นายขาย
2: เ
0: ฮ้ยนายระวังติดคุกกันจ้ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกกันจ้ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
1: เราขายปุ๋ยเสียเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
0: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายจ้ะนายจ๋าจีนี่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายรวยไหมนาย
1: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
2: ้ฮะ
0: ดำดาได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่จ๊ะนายจ๋า
1: ก็น่าจะเป็นหลัก
0: 6หลัก
2: ว้าว
0: นายจ๋าจีนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจีนี่
1: มาทำปอยเซียนดีกว่า
0: ทำปอยเซียนดีกว่าใครอยากได้อะไรจีนี่ก็เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยนิดจ้ะว่าเจ้าปูเซียนเนี่ยเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
1: ต้องลงตะเกียงไหม
0: ลงตะเกียงกลับกันดีไหมจ๊ะ นายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
1: ยังเลย
0: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
1: ยังเลยครับ
0: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจินนี่จ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้า
2: สนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกโปยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตได้สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โปยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพิสิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพิสิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่เลยเอออินีจานายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้จะไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
3: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ย ฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป้ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โป้ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
1: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
2: คร
1: ับ แฮ่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่
1: อย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันที่เขานิยมกันมากๆอาจารย์นายจ๋ามันคือพันอะไรจ๊ะ
2: โป๊ยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
1: สีจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชื่อหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ
2: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละ
2: กันไปโป๊ยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่านะจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
1: อ
2: ๋อแต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
4: โป๊ยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
1: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
2: ชนิดใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
2: 2ถึง300ชนิด
1: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะ
2: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้ว
1: ย
2: อนุรักษ์ด้วย
1: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
2: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะ
2: ใช่สีสันชนิดพันธ
1: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
2: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
1: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
2: ครับ
1: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
2: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
1: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
2: ใช
1: ่และอย่างในประเทศจ๊ะนายจ๋า
2: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคาหนึ่งว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
1: แต่อนุรักษ์เอาไว
2: ้อนุรักษ์
1: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
2: ขายแพงด้วยนะ
1: นั่นไง
2: ของเก่า
1: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
2: ได้
1: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้โป๊ยเซียน
1: โป๊ยเซียน
2: โป๊ยเซียนชนิดน
1: ึงต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้เป็นโป๊ยเซียนดอกเล็ก
1: เบบี้อ่ะ
2: ดอกของเขาจะเล็ก
1: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
2: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิต เราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
3: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างงี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
2: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่ปุ๋ยเซียนต้องการคือดินใบกล้ามปูกล้ามปูหรือจามจุลี

0: ถ้าเกิดมีสเต็ปหนึ่งนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
1: ปลูกขุยมะพร้าว
0: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
1: ้
0: เราก็ต้องปลูกขุย
1: ปลูกขุย
0: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
1: แบร์รูทคืออะไร
0: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
1: เอาแต่ต้น
0: เอาแต่ต้นใช่
1: ไม่เอาดินเอาขุยอะไรไปเลย
0: ไม่เอาไม่เอา
1: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
0: ถูกต้อง
1: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
0: ตัดชำ
1: เนี่ย
0: ปักชำ
1: ใช้วิธีการตัดแล้วก
0: ็
1: ปักชำ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
0: ใช่
1: ข้อประมาณขนาดนั้น
0: ครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
1: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
0: ถูกต้องครับ
1: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
0: ใช่ครับ
1: รูเล็กๆอย่างงี้
0: ใช่
1: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
0: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
1: โหนายจ๋านายไม่ใช่ไม้ก็โตได้จ้ะนายจ๋า
0: ได้ได้ได้ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังอ่ะลองปลูก
1: นายไม่ส่งโคให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
2: แบบนี้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
0: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
1: แล้วเขาจะแตกยอดออก
0: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยครับ
1: ปุ๋ยล่ะจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
1: เอาเป็นสูตร16 16 16
0: ใช่ครับ
1: ไม้ดอกเขาจะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
0: ครับ
1: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเขาเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
1: ปุ๋ยฉีดทางใบ
0: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
1: เขาก็จะกินทางใบด้วย
0: ใช่ครับใบก็จะสวย
1: เออๆๆแล้วนายจ๋าโปยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรเงี้ย
0: โปยเซียนโปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
1: แล้วจ๊ะ
0: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
1: สะพรั่งที่สุด
0: ครับ
1: เต็มรูปที่สุด
0: เต็มรูปแบบ
1: หน้าหนาวเขา
0: หน้าหนาวครับ
1: แล้วร้อนเขาได้ไหม
0: ร้อนได้เลย
1: ร้อนงามเลย
0: คือโปรเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
1: ทำไมจะได้
0: จ้าฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
1: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
0: สุดยอด
1: สุดยอดแน่นอน
0: ครับ
1: โปรเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
0: อย่างนี้เดี๋ยวไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
1: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหมือนจ๊ะนาย
0: โปรเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
1: แดด 100% เลย
0: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
1: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: สีจะดี
1: สีดีกว่า
0: สีจะดีแล้วทําให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนด์ไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
1: อยู่ได้หมด
0: สบาย
1: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
0: ี้ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
0: สองเดือนครับ
1: สองเดือนนั่นน่ะออกดอกเลย
0: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
1: สองเดือนปล่อยได้เลย
3: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสมันจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
1: แต่ว่าแต่ทั้งหมด

0: พื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
1: ใช้คนงานครับ
0: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
0: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินนี่ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่าใช้ยังไงใช้กี่คนแล้วคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋าน ี่รุ่นนี้เป็นMP3 ตัวใหม่ล่าสุด
1: อ๋อแล้วอยากขัด
0: ฮะ
1: อยากขัด
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
2: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

0: รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกป๋อยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายป๋อยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกป๋อยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๋ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เนี่ยเราจะกลับมาเพื่อไขปริศนาแห่งความสำเร็จของ L&P Farm กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการคนงานและดูแลเจ้าต้นโป๋ยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันละครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จีนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโป๋ยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้านายจ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: แล้วนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่า
2: ได
1: ้ปลูกโป๋ยเซียนเนี่ยนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ้าเนี่ย
2: แปลงนี้10 ไร่
1: คร
2: ับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร่
1: โอ้ยนายจ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนายจ๋า
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อ่ะจ๊ะนายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
2: อ๋อเป็นคือเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
1: จ้ะ
2: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโป๋ยเซียนอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
2: ครับเพราะคนทำที่น้อย
1: นายจ๋าแบบนี้สวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ้ะตอนนี
2: ้ณตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงจ๊ะคุณเยอะอีก
2: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทำอะไรก็ทำหน้าที่นั้นทำให้ชำนาญทำให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
1: ใ
2: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
2: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองล่ะจ้าวันๆนายทำอะไรจ้ะนายจ๋า
2: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: คุมลูกน้องส่งจ้านายจ๋า
2: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: เป็นชาวต่างชาติ
2: ชาวต่างชาติของเรา
1: เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
2: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกของลูกค้า
2: เจอ

0: ค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก็แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
0: ทั้งหมดครับ
1: แล้วก็
0: สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษนะจ๊ะนายจ๋า
0: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
1: จ้ะ
0: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาเขาจะเราดีกับเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้อคนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีอาจารย์นายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพชเชนของเรา
0: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี54น้ำท่วม
1: จ้านายจ๋าเป็นไงจ๊ะ
0: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
1: ้ปลอดภัย
0: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
0: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว้ใกล้ทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยจ้านายจ๋าโ
0: อ้ครับน้ำ
1: ทะเลรอดมาได
0: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
0: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
1: ้โรคอ่ะจ๊ะแมลงเหรอจ๊ะนายจ๋า
0: แมลง
1: มีไหมศัตรูของโพชเชนจ๊ะนายจ๋าม
0: ากครับแมลงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่าแมลงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
1: จริงๆคือต้องฉีดก่อน
0: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
1: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโพชเชนเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในก
0: าจะเป็นพวกเพลีย
1: ถ้าเพลียนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
0: อันนั้นเพลียนะ
1: อัน
0: นั้นเพลียครับ
1: ถ้าเพลียมันมาแน
0: ่มันมาครับ
1: เพลียมันจะมากับอะไรจ้าม
0: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
1: มีเพลี้ยและมีอะไรอีกจ้านายจ๋า
0: เชื้อรา
1: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ้าโอ้ยค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
0: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโพชเชนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ยางขาวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าและบางเนี่ยต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ้านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
0: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ไปทางตู้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู้
1: เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
0: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
1: แล้วไว้นานแค่ไหน
0: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
0: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้จ้านายจ๋า
0: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได้
0: ได้
1: แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
0: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่

0: สมมุติว่าเราจะส่งพวกนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทํายังไงครับเราต้องทําปัญหาที่ต้นทางให้ไม่มีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่อนความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติดๆครับ
1: จ้ะ
2: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ก็เฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่กล้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่งปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตี่ยกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมีให้พูดผีภัยพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกๆไหนจ๊ะ
2: 70-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: เหรอจ๊ะ
2: ครับ
1: 20%อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้ะได้จ้ะ
2: ครับโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป๊ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: นายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยจ้าจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: เดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
2: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
2: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
2: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
2: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
2: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลยแล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
2: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
2: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
2: คอยยังไงอ่ะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
2: ค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
2: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
2: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงอ่ะจ๊ะนายจ๋าก่อนจะส่งออก
2: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่ม จุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเซียน
2: ครับ
1: ออกนอก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
2: ้
1: ถ
2: ้
1: าต้องการพันต้องได้พัน
2: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
2: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
2: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
2: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึงสองหมื่นครับ
1: ทำไมจ๊ะนายจ๊ะ
2: คือเพื่อหนึ่งโปรเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องลองต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
2: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรเซียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
2: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ๊ะนายจ๊ะ
2: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
2: ครับ
1: ไปถึงมีคนซื้อที่เมืองนอก
2: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
2: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีเดี๋ยวสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
2: เมืองไทยที่เดียว
1: นะ
3: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราใส่จำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15บาท15บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
2: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขาล่ะ
2: มันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
2: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
2: ครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าๆที่ขายค
2: ้
1: าขายกันมานาน
2: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว
1: ้
2: แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ้ะ
2: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ้ะ
2: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
2: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
2: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาร์โก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
2: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
2: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ร้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับ
1: อ๋อ
2: ครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
2: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
2: ที่ร้านเราจะลงเปอร์เซียนอยู่ใครต้องการเปอร์เซียนก็เข้าไปที่ร้านเรา
1: อ๋อ

0: าจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเอ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

0: นี่คือใจความสำคัญ
1: ครับ
0: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
1: อนาคต
0: จ่าในจ่าย
1: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
0: ยันลูกแก
1: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
0: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้าในจ่าย
1: ังไม่แก่ครับ
0: ยังไม่แก่แล้วจ้า
1: ครับ
0: ทำไปได้เรื่อย
1: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
0: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
1: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
0: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
1: ก็คือว่า
0: ทําไมอ่ะนายบอกให้50 50
1: 50ครับ
0: งั้นเอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
1: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทําให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปยเซียนเนี่ยอย่างผมทํามาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
0: ว้าว
1: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพหนึ่งถูกไหมครับนี่คือของผ
0: ม
1: ครับ
0: สำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋า
1: ครับ
0: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโป้ยเสียน
1: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
0: จ้ะโอ
1: ้สนุกครับ
0: แล้วจ้าอะไรจ๋า
1: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโปยเซียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ
0: ่
1: ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปยเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดี๋ยวก็100ขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
0: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายกลับไปขายข้างบ้าน
1: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
0: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
1: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ใช
0: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะ โอ้โห ว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโปยเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
1: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
0: จินนี่อยากพักผ่อนน่ะ นายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
1: ไม่ขอแล้วครับ
0: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
1: ได้ครับ
0: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
1: ได้ครับ
0: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
1: ได
0: ้แค่นั้นเอง แล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพออะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโปยเซียนโปยเซียนหมดนะ
1: ให้เล็กโปยเซียน
0: ครับงั้นนายจ๋ามอบไปให้นายเลยนะจ
1: ๊
0: ะ
1: โอเค
0: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
1: ได้ครับ
0: เออจะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
2: ว่า15พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโปยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทําคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่1ในใจคุณที่สําคัญอีกนึงที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ําใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได
1: ้เหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ครับ
0: การของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่นะก็ทําบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบําบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือหญ้าดอกขาว
3: ตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่มเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ตอนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่พอเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปสตซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ชื่อชยานีนามสกุลสัตตภักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหี่ยนนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี่ยนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
0: ่
4: บ้านน้ำเกี่ยนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็สวยงามแล้วก็ได้มาเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
0: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญของเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
0: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
0: ยอด
3: ยอดนับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนั้นคือสาขาเช้าของเขาอันนี้เพิ่งทำเป็นที่ที่3
5: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
1: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของ

0: าชิกให้เก็บได้ทุกวัน
1: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
2: ่
1: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
2: ไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
2: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
1: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
2: เขาก็จะมีแผนการเก็บ
1: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
3: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
4: เมื่อก่อนนี่มีแต่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ใช้หน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
0: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
5: ผักเชียงดาที่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเดี๋ยวเรามาทำชาลดน้ำตาลลดเลือด
6: อันชันโลเท่าไหร่คะ
5: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
7: พี่สาขิตเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
8: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อน
6: ค่ะ
8: ปลูกหินก้อนที่นี่คนตั้งคุณพี
6: ่ค่ะ
8: เลยว่าได้ขายเจ้าก
6: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วคะคุณหมอจิตโอ้12ปี
5: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
9: ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
6: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
10: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
6: ที่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่ที่มีฟอง
10: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
6: คะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
7: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
10: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
7: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
6: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
7: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสำคัญในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
10: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
7: กินมีพันธุ์ต่างๆเนาะ
10: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
7: ใช่ค่ะ
10: กัน
7: สูตร
10: ที่มีฟอง
7: อืม
10: ี้ก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชันค่ะสบู่เหลวน้ำนมข้าว
7: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
10: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
5: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3แล้วก็
10: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
7: ใช่เลยค่ะ
10: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
5: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300 ml
10: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
7: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
10: เมื่อกี้ทีพีมาปุ
7: ๊
10: บ
7: แต่
10: ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดนะคะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
9: อันนี้คือใบแชงดา
10: ใบแชงดา
9: อันชัน
10: อันชัน
9: ใบเตย
10: เพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
10: ค่ะ
9: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
10: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
9: ดับแรกแล้วก็มาคะแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเชิญเลยค่ะเชิญชมห้องอบของเรานะคะ
10: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
9: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
10: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
9: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
10: 4ชั่วโมง
9: ค่ะ
10: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุง
9: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
10: เยอะคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บๆๆเหมือนจั่วไพ่เลยพอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยที่กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วยThank you.

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เด
0: ี๋
1: ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: อื
0: มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครเหมือนทำเอง

0: ไปทีละเมนูอันนี้เลยนะคะ
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
1: เอามาปั่น
0: เอามาปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
2: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอันชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อันชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
0: อร่อยมาก
2: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอ่ะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
2: ๆอาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
3: 40องศาค่ะ
2: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
3: อันชัน
2: อุ้ยเก่งอันชันเอาไปทำอะไรได้
3: ไปทำอาหาร
4: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
2: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม่
5: เมื่อวานได้กิโลครับ3ขีด
2: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: นี่คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอละเหนื่อย
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ใช่ครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวเหนียวค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะเป็นของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
5: วิตาม
0: ิ
5: น
0: B3
5: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
5: ะ
0: สีเขียวสวย
3: จริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: ที่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์งานแค่ไหนคะ
5: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
2: แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันทุกวันสมัยนี้ค่ะ
0: สมมติว่ากินส้มกินแล้ว

0: ไปได้ใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นไผ
2: ่ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
3: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: จ้ะต้องนะ
3: หอมมาก
4: ก็ใหญ่สวยมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
2: ไม่รอด

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
2: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามาบอกให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: เอ็นคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี่เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอาทำไมมันได้แต่ใบม
3: าเอ้าพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินดินอึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
4: ยากมากเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึงจังหวัดน่านค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็แน่ด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
3: น้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเยี่ยม
3: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวมดไร่นี้เลยเหรอคะ
6: เก็บมดไถนาเนี่ย
3: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดไร่นี้เลยค่ะดีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
3: ได้ค่ะมาช่วยกันอึบอึบน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
6: ได
3: ้มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
6: นกนี้นกคนนี
3: ้ยกนี้อ่ะคะ
6: หนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้น
3: โอ้
0: สุดยอด
3: จังเลย
6: เอาดึงดึง
3: อ๋อต้องดึงให้ถึงลากเพื่อนเพื่อน
0: อ
3: ัน
0: นี้อ่ะ
6: ดึงดึงดึง
0: ดึงโอ้โหพี่ต้านดูน้องพี่สิ
3: เก่งมากเก็บได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยหรอ
6: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
3: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
6: ไม่ปลูก
3: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
6: ได
3: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมุติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำ
6: ให้วัว
3: ให
6: ้
3: ว
6: ั
3: ว
6: ให้ว
3: ั
6: ว
3: ให้ว
6: ั
3: วสามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
6: ได
0: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหมคะ
6: เปลือกทำปุ๋ย
1: ปุ๋ยหมักครับ
0: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
1: พี่ๆรีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
3: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพีต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
0: พี่แฟมา
3: น้องพาวด้วยค่ะน้องพาวช่วยพี่แฟหน่อย
6: ซึ่ง
0: โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
3: ่
0: ห
3: นึ่ง
0: หย่อนตัวนี้หนึ่งสอง
3: ได้แล้วค่ะ
1: โอ้โหได้มาเป็นปึกเลย
3: ได้หรือยังคะ
4: ได้อย่างนี้เหมือนกันครับ
3: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
6: เก็บมาเลย
3: เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราห่อไปให้คุณลุง
0: ไปเลยจะได้เก็บถั่วกันไปโอ้โหพี่เฟย์เยอะจัง
3: นี่น้องพี่ช่วยห่อไปให้พี่เฟย์หน่อย
6: ตากแห้งเราไปทำพันธุ์ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุ
3: งถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะเอาเด็ดก็คือว่าไม่ให้มันแห้งนะคะเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะเอาเด็ดก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มันติดก้านออกใช่ไหมให้มัน
1: อ๋อเอาไปนึ่ง
6: เอาไปนึ่งนึ่งทุกข์กับมันแกะหิน
1: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหนูครับ
3: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
1: ครับ
3: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะไกลไหมเอ่ย
1: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ
3: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ
2: ่หุ้ยตรงนี้นี่มีปลูกต้นมะม่วงเลยนะคะเน
0: ี่
2: ย
0: หุ้ยนี่มีต้น
3: มีมะละกอด้วยค่ะ
2: โอ้นี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เป๊กจะแอบมากินซะหน่อย
5: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูก
0: เดี๋ยวเขาดี
5: นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
1: ครับ
0: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
1: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่น พวกถั่วฝักยาว
3: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
1: แล้วก็หอม
0: อ๋อเห็ดมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
3: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะคุณนี่คือคะ
2: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
0: มีดอกดาวไม่รู้ลอยด้วยอ่ะ
3: โห
0: ดอกอะไรอ่ะ
3: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
0: สวย
6: สวยค่ะ
3: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
6: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
0: กะหล่ำปี
3: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
0: ใช่ค่ะ
6: ที่บ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
0: อยากดูค่ะตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
3: อยากไปดูหลัง
2: อร่อยมาก
3: เอาไว้ทานเน
0: า
3: ะ
0: อันนี้ก้อนที่ยังเล็กๆอยู
6: ่ยังเล็กอยู่ดู
3: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
6: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
0: โอ้โห
6: เยอะ
0: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
3: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
4: จริงด้วย
3: ปีแล้วไปดูเลย
0: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารและปลูกเองนะคะ
3: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
6: อยากกินไหม
1: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
3: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
4: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณป้าค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ไปเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยถือดีกว่า
1: ไปแล้ว
4: ไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพี่ค่ะ
3: แต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากเลยนะคะน้องพี
4: น้อง
3: พา
4: ค่ะมีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
0: เสียงอะไรอ่ะ
3: แอบเลี้ยงอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
7: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
1: มาเที่ยวที่บ้านครับ
7: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
0: ถั่วงั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลังเก็บ
7: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
3: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมากเลยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
0: ได้เลยครับไปกัน
3: ตรงไหนครับ
4: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แฟนพี่ปานพาบ้าง
0: นี่ใช่ไหมที่กะหล่ำปีไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
1: บล็อกโคลี
3: ่บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่ไซเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
1: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
3: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
1: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ดูด้วยครับ
0: ทีเด็ด
3: อะไรนะครับ
0: มาบอกหน่อยดิ
1: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
3: เลี้ยงสัตว์นี่เหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลย
0: เดี๋ยวเราไปดูกัน
3: ไปกระต่ายใช่ไหมครับ
1: ไม่มีหรอกครับ
0: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
4: ใช่สิคะ
3: อุ้ยไม่ใช่กระต่าย
0: แมง
3: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
1: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
0: จิ้งหรีด
1: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
4: ไม่มีพันทองแดงหรอครับ
1: นี่ไงพันทองแดง
3: อ้าวมีด้วย
1: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับพวกผักอะไรประมาณนี
0: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
1: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
0: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆอย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดนะ
3: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
0: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
3: ไหนพี่เป็น
1: มีกบลายทหารด้วย
3: ทหารวะนี่กระโดดแล้วนี่ไงนี่ไง
1: กบตัวลายทหาร
3: หุย
1: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่เป็นกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
0: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
4: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ
3: น้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
4: ก็แบบหมาก็ได้
3: ไป
0: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวกระต่ายอะไรอย่างงี้แต่ยังสยองไม่ห่าง
4: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
1: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายติดตามมัน
3: เลยแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
4: ใช่ก็แบบมันคือ
1: ไม่อยากบอกนะแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง

0: ทัน
1: หุยตุ๊กแก
2: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
0: ุ์นู่นนี่มันกรอดแล้วมันก็ค่อยไหลลงมาอย่างงี้
3: ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
2: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์

0: ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบน
1: อย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
2: ้
1: จะเหนื่อยเลย
3: อยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
2: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยเร็ว
4: ได้ค่ะ
1: คุณป้าคะเฟรู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
5: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
3: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วเลยค่ะไปทำขนมกันนะคะ
5: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
2: ส่วนผสมใช่ไหมคะ
5: ค่ะส่วนผสมการทำขนมซี่
2: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
3: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
1: สีสดมาก
3: วิ่งทีเดียวกระเด็น
2: อันนี้เน่า
1: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
6: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็ก
2: ๆป้านี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วลิสงมาให้แล้วใช่ไหม
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ใช้ได้ไหมคะ
5: นี่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
2: เสียดายจังส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
5: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
2: มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
5: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
2: ับ
5: น
2: ้
5: ำอ้อย
2: อ
5: น้ำตาลอ้อย
2: ก็มี
5: น้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลอ้อย
5: น้ำตาลทรายแดง
2: น้ำตาลทรายแดง
5: แล้วก็ถั่วลิสง
2: ถั่วลิสง
5: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
3: ดำแบบนี้
5: เกลือตัวนี้ค่ะ
3: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
5: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
2: ร้อนแล้วค่ะ
3: ร้อนแล้ว
5: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
7: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
7: คุณตามาคุณลองก่อน
2: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
7: โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
3: สวยไหมใช่ไหม
2: เหมือนพูอะไรเทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
7: ได้แล้วครับ
3: นี่แหละเราดูพี่ป
2: ันพี่ปัน
7: เดี๋ยวดู
2: อันนี้นี่ใหญ่มาก
3: ร้อน
2: นี่นี่นี่นี่นี
5: ่
3: ต้องตัก
5: ตักเลยลูกตักเลย
3: เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟ
7: เอาเลยตักออกเลย
3: โอ้ระวังระวังระวังวายร้อนมากเลยนะใส่ได้เลยเน
7: า
3: ะ
7: เ
2: ดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าวมันจะกระจายเต็มเลยค
7: ่
2: ะ
7: มา
3: เนี่ยไปหักฟ้า
2: อ๋อได้ไม่ไหวแล้ว
7: ไม่ไหวหรือไม
2: ่พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
7: สีไห
3: มดำ
4: ตาไ
2: หมมันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
5: ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆน่ะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
3: คุณแม่คะซอยซี่แม
5: ่ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
3: เดี๋ยวแสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็

0: ็ใส่น้ำไป1แก้ว
1: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลย
2: อันนี้เทนี่หรอคะ
1: นี่ค่ะแก้วนี
2: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
0: เต็มเลยค่ะ
2: พอแล้วพอแล้ว
1: เต็มแล้วค่ะ
3: เบาขึ้นเยอะเลย
0: นะคะเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
1: เทใส่ในกระทะเหรอคะ
4: ต้องมีเกลือเอา
0: ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
2: 1 2
1: กี่ก้อนแล้ว
2: 3
1: อ้าวช่วยกันนับ
3: 4
2: 5
1: อย่า
2: 5แล้วโอ้โหสีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
1: ใช่ใช่2น้ำตาลเลยเหรอคะ
0: ค่ะค่ะ
1: แมนเอม
0: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวให้ข้าวซี่กรอบ
1: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
0: ให้หอมหวาน
1: หอมหวาน
2: ค่ะ
4: พอแล้วพอแล้ว
0: พอแล้วค่ะลูกพอแล้ว
2: ไปเลยเทเลย
1: คว้าไอ้ระวังกันทันลงไปต่ำๆค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
2: น้องเอมมี
4: ่
0: จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
2: ดำมานี่เลย
0: ลูกคลุกเลย
1: เทหมดนี้เลยเหรอ
0: เทหมดเลยค่ะ
4: ครึ่งก็ได้
1: ครึ่งนึงครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
2: ทำให้ผมดำ
1: ผมดำแล้วมีอะไร
2: ให้ผมดำคิ้วดำ
1: แล้วก
3: ็นี่ปากดำไม่ใช
1: ่รอเล่ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
2: พอยังคะ
0: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
3: มันเหมือนไม่มี
0: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
4: ผสมเข้าไปเลย
1: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
0: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
1: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
0: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลได้หรือยังคะ
0: ค่ะหนูโรยงาเลยค่ะเอมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
2: และอร่อยอร่อยเอิงสายไปแกะถั่วแตกใช่อ
1: ันนี้คือฝั่ง
0: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
2: สล
0: ับ
2: ข
0: ้
2: างก
0: ัน ค่ะ
4: ถ้ามันแห้งเกิน
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: เดือดเพราะหนูไงเดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
0: อันนี้ลงข้าวเลย
1: เราก็จะเทอันนี้ลงไป
0: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหายได้แล้ว
1: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
4: เล็กน้อย
1: อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อน
4: นี่ไวกว่า
0: เขานี่ปอกเกลียเลยปอกเกลียเลย
2: เอมี่ปัดหน้าเค้กเลย
4: ไม่ร้อนกินไม่กินโอ้น้ำมาล่างกันมั้งจุกน้ำกัน
1: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
4: ใช่ครับ
2: อันนี้ส่วนเนี่ยเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
4: มีเวลางานบวชก็ทำได
1: ้งานมงคล
0: งานมงคลอะไรต่างๆเราแขกก็ได้ค่ะ
1: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคล
2: ไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
4: ครับไม่ให้ข้าวติด
1: แล้วเราสามารถลูบแป้งได้ด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได
1: ้แล้วน้ำมันนะคะ
0: ไม่ได้
2: เด
0: ี
2: ๋ยวให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
3: ค
2: ุ
3: ณล
2: ุ
3: งชำนาญมาก
1: รวดเร็วมากเลยค่ะ
2: แล้วมันก็เสร็จเร็วด้วย
1: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
2: ตรงนี้
1: ให้มันเรียบเท่ากันด้วยใช่ไหมพอให้มันนั่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
0: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
1: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
0: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
2: ตัดกันนะคะ
0: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
2: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซี่อีกค
0: ่
2: ะ
0: ก็ชื่อมันขนมซี่แล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
0: ขั้นตอนต่อไป
4: ก็ตัดได้
2: ไข่ก
1: ิน เนี่ยโอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ซี่ค่ะโอ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยอ่ะสิคะ
4: ขนมซี่
1: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะ
2: ซี
1: ่โอ้โห
2: ซี่จะได้กินขนมแล้วเอมี
1: ่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
3: ใช
1: ่
3: ค่ะ
1: นี่ฝีมือเรา
3: ทำแตก
1: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
2: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญแล้วนะ
1: โอ้นี่เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องพาว
2: ใช่ค่ะมันแตกคามือเลยอันนี้เอาชิ้นอันนี้ไม่เย็นๆหนูมันมาก
5: แ

0: คะ
1: นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไร
2: เสร็จแล้วของชิ้นของชิ้นโอเค
0: เอาอีกชิ้นนึงไหม
1: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
3: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
2: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
3: ใช่ใช
4: ่ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เสร็จ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
2: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: น้องพาวอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
1: นี่อ่าน
5: ช
1: ิ
5: มเร็วนี่เร็วตักกิน
1: อ่านเนาะ
2: ก็หอมไม่หมดเลย
0: แล้วก็หวานหวานของ
2: น้ำตาล
0: ต้นอ้อย
1: มีประโยชน์ด้วย
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องพาว
0: ใช่ค่ะ
2: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
0: งาม
2: ีทั้งงาม
0: งามถั่วนี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
1: อร
0: ่
1: อยมากหวาน
2: หวาน
1: หอมด้วย
2: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าศรีธรแล้วก็คุณลุงณรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.pbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
2: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
0: ชิมกันอีกไหมคะ
2: มันจะเป็น
1: อร่อยมาก
2: ชิมไหมคะ
1: มันเป็น

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าห้ามงดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มา

0: ด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
2: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
3: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: ขายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง